กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

0: พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

ผู้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังฟัง BP Radio อยู่ครับในชั่วโมงนี้แต่วันนี้ดิฉันจะแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าเสียงที่คุณผู้ฟังได้ฟังขณะนี้เป็นเสียงเทปบันทึกเสียงนะครับเนื่องจากวันนี้ดิเจวินติดธุระนะครับก็เลยไม่สามารถเข้ามาจัดรายการสดได้ก็เลยอัดเป็นเทปเสียงสั้นๆนะฮะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบก็แล้วกันเผื่อใครจะทักทายมาขอเพลงมาทักทายส่งเพลงต่างๆนะครับเพราะว่าปกติช่วงเวลาที่เราเข้ามาจัดรายการเนี่ยดีเจก็จะทักทายคุณผู้ฟังเนาะนะส่งไลน์ส่ง Facebook เข้ามาขอเพลงส่งบรรยากาศขับรถขับรากันอยู่นะครับนะก็วันนี้แจ้งให้ทราบว่าเสียงที่ยินตอนนี้เป็นเทปบันทึกเสียงเอามาแจ้งให้ทราบเฉยๆวันนี้คุณผู้ฟังก็นั่งฟังนอนฟังขับรถฟังดีเจอย่างเดียวก็พอเนาะเตรียมเพลงเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในโปรแกรมที่เราเล่นให้ฟังกันยาวๆเดี๋ยวดีเจวินก็จะเอาเสียงนี้มาเปิดวนอีกรอบนึงในชั่วโมงต่อไปเผื่อว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังแล้วไม่ทราบนะครับงั้นแจ้งให้ทราบอีกรอบนะว่าวันนี้ดีเจวินลานะครับไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะอันนี้เป็นเสียงอัดเอาไว้บันทึกเสียงบันทึกเทปเอาไว้มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสั้นๆอาจจะได้มาแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ไม่ได้เข้ามาเผื่อใครจะหลงเข้ามาขอเพลงต่างๆจะว่าดีเจวินหายไปไหนนะฮะไม่มาตอบข้อความสักทีนะครับหรือว่าขอเพลงไม่ได้ฟังต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้จะปล่อยเพลงให้ฟังต่อกันละกันกับที่นี่ BP Radio นะครับในหลายๆพื้นที่ที่กำลังรับฟังกันอยู่วันนี้ก็ฟังเพลงเพลินๆยาวๆแล้วกันกับวันนี้ครับเดี๋ยวถ้ากลับมาจะเจอกันใหม่เดี๋ยววันต่อๆไปค่อยมาทักทายกับรายการสดกับรายการเทปวันนี้ปล่อยเพลงกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงเวลาของการฟังเพลงที่ BP Radio ในช่วงนี้ครับ

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

เพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอป Line ID FM 975ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand ไกลเพราะไม่มีลิมิต Music Station เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio เล่นเพลงเพลาะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online คุณกำลังฟัง BP Radio Online

0: พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio
1: ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6800

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio You're listening to BP Radio Online Thailand

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

0: มาแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ BP Radio ในค่ำคืนนี้นะครับ
1: มาแล้วหายกันไปหลายวันทีเดียวนะจ๊ะหายกันไปตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เจอกันในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์นะครับที่7นะฮะเดือนกันยายนเนาะ2569จบไปเมื่อกี้ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดทั้งใจไว้ให้เธอใช่ไหมออยลี่ทักทายออยลี่ด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้ส่งข้อความมาตั้งแต่ช่วงก่อนเข้ารายการเลยนะครับเป็นไงบ้างคืนนี้คุณฟังทางข้างนอกเชียงใหม่ฝนตกหนักมากเลยวันนี้ร้อนมากเลยฟังทั้งวันเลยออยลี่ร้อนมากนะฮะเชียงใหม่ภาคเหนือร้อนมากร้อนสุดๆเลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้4 ทุ่มปัดเท่าครอบคลุมนะทั้งเชียงใหม่ลำพูนน่าจะไปทั่วภาคเหนือแล้วบ้างตอนนี้ทั้งแถบทีเดียวนะฮะทางบุญทริกเป็นไงบ้างเอ่ยคืนนี้ฝนฟ้าอากาศมีไหมฮะแจ้งบรรยากาศส่งบรรยากาศมาได้อยากจะรู้บรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีทักทายออยลี่นะครับแล้วก็ที่วาสีอะไรอย่างที่วาสีนะฮะวัยรุ่นนะครับสายหลอนนะครับและพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยนะพี่จุ้ยวันที่ใช่ครับเพลงเมื่อกี้เพลงหยุดตรงนี้ที่เธอฝากให้กับคนขายสเต็กด้วยกันละกันฮะได้เลยพี่จ่ายเรียบร้อยเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงเอาเพลงเมื่อกี้เนาะความหมายดีนะครับหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจนะครับอ่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้สวัสดีชิลมิวสิกด้วยกันละกันนะฮะทักทายชิลมิวสิกด้วยแอบมาฟังนะนะครับเอาละครับมาเมื่อกี้ออยขอเพลงเข้ามาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเจมี่กดดูลิงก์ก่อนนะที่ฝากมาว่าเป็นเพลงอะไรนะครับสวัสดีพี่คนภูเขาด้วยกันละกันนะขออย่าปล่อยมือของไม้เมืองด้วยครับสวัสดีพี่โอ๊ตพี่อ้นแบบพี่ต้นเมืององด้วยกันละกันพี่ต้นฟังอยู่เปล่าเมื่อกี้ส่งบรรยากาศมานะครับเป็นบรรยากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้มีงานด้วยนะฮะคึกคักเลยเดียวนะฮะวันนี้มีงานคึกคักเลยมีบูธปลาเป้าปลาลูกโป่งเช่นเคยนะฮะเป็นงานแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้งานหมดแล้วนะครับเก็บของพักงานเลยครับที่นครศรีนะครับวันนี้ฝากเพลงด้วยแล้วกันนะฮะทิ้งกันไม่ได้หรอกนะฮะแล้วก็ China Girls ด้วยนะครับมาพี่ต้นอยู่เปล่าถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1 ครั้งเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับเมื่อกี้ฝากโดเนทมาให้ดีเจวินด้วยนะครับอยู่ครับอยู่นี่เดี๋ยวเปิดพี่ต้นก่อนออยดีเจวินขอโหลดเพลงของออยแป๊บนึงนะครับเนาะพี่ต้นก็โดเนทมาแล้วอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะฮะที่หมายเลขพร้อมเพลงนะครับ0840456862ช่วงเวลากลางวันไม่ได้จัดรายการตั้งแต่วันเสาร์อะช่วงกลางวันนะฮะพอดีว่าติดธุระเพิ่งมาถึงไม่ตอนเย็นนะกิมกี้เองนะฮะก็เลยแวะมาห้องจัดรายการนะไปธุระไปหลายที่หลายทางนะฮะ นะครับมีสายเข้ามาว่ะสายนี้ต้องการจะโทรหน้าไมค์ใช่ไหมเดี๋ยวรับสายก่อนสงสัยเมาแน่ๆเลยออยขอรับสายก่อนมานะฮะสวัสดีครับ
2: ช่วงเวลากลางวันฮัลโหลครับ
1: สวัสดีครับคุณป้อครับ
2: ครับขอเพลงหน่อยครับ
1: เพลงอะไรครับคุณป้อ SRJ ครับ
2: ขอเพลงกว่าจะรู้ตัวน้ำระพีพัฒน
1: ์กว่าจะรู้ตัวน้ำระพีพัฒน์วันก่อนเหมือนคนมีคนขอมานี่ใช่ไหมเราป่ะใช่ไหมอ๋ออันนี้นี่กินเหล้าหรือกินเบียร์ฮะ
2: เบียร์ดิ
1: เบียร์อะไรสิงช้างลีโอ
2: ช้าง
1: เหรอช้างโดนเน็ตมาด้วยนะโดนไหมเงินเข้าแล้วไม่ใช่เหรอฮะ
2: เดี๋ยวดูก่อน
1: แม่
2: สถานการณ์ก่อน
1: แม่ซื้อเบียร์ซื้อเหล้านะซื้อได้นะเดี๋ยวเปิดให้นะสวัสดี
2: คร
1: ับสวัสดีครับ SRJ ครับพ่อ SRJ นี่วันนี้ถ้าจะเมาเหล้าฟังเสียงอ้อยเนาะถ้าจะเมาเหล้าด้วยนะฮะเมาเหล้าเมาเบียร์นะฮะมาทักทายคืนนี้ก็แล้วกันนะฮะมาทักทายพี่แบงค์ไลน์โอรสด้วยกันละกันเซย์ไฮครับพี่ดีเจวินขอเพลงนี้เกี่ยวกับความรักนะฮะจากแบงค์ไลน์โอรสด้วยกันละกันครับทักทายนะฮะแล้วก็พี่สน S99มาแล้วพี่สนฝนตกไหม HD หางดงฝนตกไหมครับแม่เฮียตอนนี้ในเวียงกันลงบังเนี่ยนะฮะ พี่ดงจากเมืองเลยสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงดีเจหลายวันทีเดียวนะครับตอนนี้ฝนกำลังโปรยปลายนะฮะที่เมืองเลยและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดด้วยอยากฟังเพลงรักไม่ใช่ทุกอย่างนะครับพี่แว่งไลน์เอารถว่าส่งบรรยากาศมาครับโอ้โหสุดหล่อมาแล้ววันนี้ใส่เสื้อสีแดงเป็นเสื้อเลยครับพี่โอ้มีอะไรตะกุดหลังพ่ออยู่ใช่ไหมฮะนะฮะขอเพลงนี้เกี่ยวกับความรักด้วยนะครับจากแบงค์ไลน์โอรสนะฮะว้าวนะตักถ่ายมาแล้วนะฮะนี่พี่เกียรติศักดิ์หาดใหญ่สวัสดีครับแล้วก็มีพี่คนภูเขาว่าดีเจครับ ขอเพลงอย่าปล่อยมือไม้เมืองหน่อยครับปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ครับวันนี้ปลอจะมาไหมนะอ๋อพูดถึงปลอนะวันก่อนเอสเวสมาแล้วนะมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าน้องโหร้อนเขาส่งอะไรมานะฮะตังของเดือนที่แล้วจะออก22เดือนนี้ครับอ๋อ22ก่อนใช่ไหมเออ22ก็รออยู่เด้อนะรออยู่นะSRJ Music นะฮะพี่จุ้ยสมนึกบอกว่ารอครับขอเพลงอะไรอ่ะทำพรื่อให้ลืมนะฮะทำพรื่อให้ลืมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่จุ้ยนะพี่เขาเพชรสวัสดีครับหงร่อนมาแผงฤทธิ์หรือยังครับยังไม่มาพี่ขอเพลงเทวดาเดินดินของพี่แจ้นนุพลแก้วการด้วยนะครับได้เลยพี่เกมเรซิ่งสวัสดีครับปะโทษนี่กำลังกลับจากกรุงเทพครับพี่โอ้นี่เอารถวันนี้เอารถไปส่งไปรับไปรถไปส่งรถนะฮะวันนี้มีหลายคันทีเดียวพี่เกมเรซิ่งนะฮะพี่เกมเขาไม่เจอฝนเนาะวันนี้เป็นรถ2คันนะฮะพี่เกมนี่เขาเดินสายเดินสายนะครับทั่วราชอาณาจักรนะฮะเนี่ยทักทายมาเนอะตอนนี้ในเชียงใหม่ละปูนกำลังลงปังบังๆนะฮะนะครับพี่ภาสกรนะฮะทักทายยามค่ำคืนนั่นแหละครับทักทายนะพี่บองเฟิร์สโมเฮยครับสวัสดีจ้าเวลาที่หายไปของ10 to 12ด้วยนะครับแล้วก็พี่เกศศักดิ์หาใหญ่ขอเพลงมุมมืดของแมวเนาะนะครับพี่สนส่งไปกาไม่ดูที่แม่เหี้ยนะครับที่แม่เหี้ยหางดงนะฮะตะกี้ได้เจอกับพานแม่เหี้ยพี่แม่เหี้ยสันปะตองแหละแต่ยังไม่ตกนะตะกี้นะไม่ตกแต่ว่าพี่สนส่งภาพมาก็มีฝนโปรยปรายลงมานะฮะฝนโปรยปรายลงมาในนี้นะนี่กำลังลงมานะฮะต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำเลยเนาะเออมันร้อนมากเลยเนาะวันนี้โอ้โหแบบโคตรร้อนกว่าวันกลางวันที่เชียงใหม่ลำพูนเมื่อกี้โอ้ร้อนแบบมหาศาลร้อนแบบสุดๆจริงๆนะครับนะตกหนักเลยใช่ไหมพี่นะฮะน้ำจะหนักเหมือนกันเลยทั้งทั่วเชียงใหม่ลำพูนเลยนะฮะทางบุญทริกเป็นไงบ้างครับทักทายมาเลยนะจ๊ะมานะฮะงั้นจะเปิดอันนี้ก่อนมาทิ้งการไม่ได้หลอกกันมาทิ้งการไม่ได้หลอกมาหลายคนชอบเพลงนี้ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้นะครับปอลอเลี้ยวผู้ยิ่งใหญ่ออยลี่ขอเพลงรักร้ายสุดท้ายเหรอฮะเปิดให้เพลง AI ป่ะ SRJ เดี๋ยวโน้ตให้

ทิ้งกันไม่ได้หรอกนะครับเพลงนี้จากแจ๊สนะครับแล้วก็ใครนะกุ๊กกิ๊กหรอลองเล่นกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวใครจะได้มาทักทายกันได้ก็แล้วกันกับคืนนี้กับดีเจวินนะฮะมาแล้วสภาพนะครับชาอะไรนะเชเหรอลงมาคุยกันได้คืนนี้นะฮะใครจะได้มาทักทายกันได้เลยส่งใบกัดมานะครับพี่เวทว่าสวัสดีครับทักทายเลยครับหัวใจได้ใช้แล้วไหมพี่ลมพรโคเบอร์กล้องออร่านะฮะโอ้วันนี้อยู่กันหลายคนเลยนะครับฝนตกไหมครับดาวสะเก็ดพี่ช่างเบสเหรอตกก่อนโอ้ฝากทักทายทีมงานกำลังนั่งชิลกันอยู่นะมีใครบ้างเอ่ยเนี่ยฮะสามหนุ่มหนึ่งสาวใช่ไหมฮะนั่งดื่มกำลังนั่งชิลแล้วก็กำลังนั่งหมูกระทะกันด้วยแล้วก็จัดเครื่องดื่มตราช้างอยู่นะฮะส่งมานะครับจะนั่งจัดเครื่องดื่มทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังวันนี้พี่สนว่า S99เช่นเคยครับดิเจขอ1แก้วขอ1แก้วก่อนมาพี่สนว่าดิเจครับฝนตกด้วยนะต้อง1แก้วนี่ได้ยินเสียงไหม1แก้วกับฝนตกไม่ใช่เสียงระฆังตุ๊เจ้านะฮะเป็นเสียงแก้วนะฮะเดี๋ยวชอบมากเลยเขย่าโอ้โหชุ่มฉ่ำยังเลยมาเดี๋ยวใครจะน่ามาทักทายกันนะฮะเนี่ยถูกใจพี่สนถูกใจพี่ต้นเมืองโอ่งนะครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนในเซตแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราทยอยไล่ทยอยเปิดเพลงกันไป4:15 น.ระภีพัฒน์ครับที่ฝากไว้

เป็นเพลงของพี่น้ำรพิพัฒน์นะครับร้องไว้ชื่อเพลงว่ากว่าจะรู้ตัวเย็นๆสักเพลงในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้4ทุ่ม19ทีเดี๋ยวใครจะได้ไม่ทักทายกันได้เลยกันนะฮะน้องหงรอดมาแล้วนะฮะเพลงนี้ขอมาจากพี่ป้อ SRJ นะครับกรี๊ดเยอะเสียงแหบแต่เดี๋ยวจะโทรหน้าใหม่ปอลอเรียวหัวซะหน่อยเมื่อวานน้องหงรอดโทรส่ง SMS มาตั้งแต่หลังบอลจบเลยใช่ไหม4ทุ่มครึ่งนะฮะดีเจวินคะหมาแดงอยู่ใต้ตีนหงแดงค่ะปะโทษแรงมากนะฮะหมาแดงอยู่ใต้ตีนหงแดงค่ะปอลอลิฟูยิ่งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ส่งข้อความมาตอน4ทุ่มครึ่งนะฮะแหมพี่เคียวเพชรพี่บรวิทย์พี่โอรับทราบแต่ดิจิวินแคปส่งหมดเลยนะฮะทำงานด่วนเลยแหมเดี๋ยวสักครู่หน้าไมค์คงมาแล้วนะครับนะสวัสดีทักทายพี่ช่างเบสทีมงานพี่ช่างเบสวันดิจิวินครับดิจิทันครับไม่เคเพลงที่ฝากมาเนี่ยนะฮะอยู่กันหลายคนทีเดียวนะนอกจากพี่ช่างเบสจัดให้แล้วก็จะมีพี่เนวัดดวงนะครับเนาะเสียซ่อมด้วยโอ้โหเสียซ่อมแล้วก็มีเจ๊สานะครับแล้วก็เสียแบงค์ห้วยซิ่งด้วยนะครับฝากทักทายที่กำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราช้างอยู่นะฮะกำลังนั่งชิลอยู่นะครับสวัสดีพี่โจ้ใจละเมอนะครับสวัสดีครับพี่วินครับขอเพลงนะฮะโรคซึมเล่าของลำเพลินวงศกรเอาอีกแล้วซึมเล่าอีกแล้วนะทักทายพี่บอยจากตุรกีด้วยกันแล้วกันครับนี่เอฟซีจากต่างแดนพี่บอยตุรกีนะครับตุรกีนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้พี่เหนือเพชรบุรีบอกว่าดีเจเควินครับขอเพลงรักเมียที่สุดในโลกหน่อยครับฝากบอกทีนะกำลังฟังอยู่นะฮะจัดพร้อมให้สักเพลงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะสำหรับพี่เหนือเพชรบุรีนะมาแล้วมาต่อดีกว่าที่คุณผู้ฟังขอมาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวขอไปพี่อันนี้ก่อนไหมไปที่อันนี้ของออยก่อนออยมาออยอยากฟังเพลงไอหนึ่งเพลงใช่ไหมออยสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองนะสวัสดีบิ๊กสหกัจจานะฮะไฮบิ๊กจากอินเดียด้วยกันละกันครับรักร้ายสุดท้ายครับเป็นเพลง AI นะฮะนี่ทักทายมานะโจกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะช้างช้างไม่ใช่สิลีโอหรือก็สิงเนี่ย

รักร้ายสุดท้ายบอกว่าเพลงนี้ฝากกับโจ้เจลเมอร์เลยกันจากออยลี่ออยอยากฟังก็เปิดให้เลยนะครับเดี๋ยวใครจะได้มาทักทายกันได้เดี๋ยวเราเล่นเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาช่วงแรกนี้ก่อนกันละกันนะฮะรักแฟนที่สุดในโลกรักเมียที่สุดในโลกเมียในอนาคตนะฮะส่งมาก็เปิดให้นะครับทักทายนะบอกว่าทางแชทนะครับเนาะออยบอกว่าอย่าลืมเปิดให้ด้วยเพลงเมื่อกี้นะฮะรักร้ายสุดท้ายโอ้โหพี่เฟิร์สเนาะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาอยู่ในคืนนี้นะครับเราฟังเซตแรกก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะนะครับนะอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะออแอเหรออ่านว่าอะไรอ่ะใน YouTube นะออยอ่านสิออยอ่านว่าอะไรเนี่ย

0: ในเพลงของอิลสลิกนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารักเมียที่สุดในโลกแต่แปลงว่ารักแฟนก็ได้อะเมียมันอาจจะดูแรงไปนะอาจจะดูแบบเต็มสตรีมไปหน่อยรักแฟนที่สุดในโลกก็ได้อะมีแฟนแล้วมีคนข้างๆแล้วดูแลตัวเองให้ดีให้ดูแลคนข้างๆให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันแย่เกินไปนะครับมาใครจะได้ไมค์โทรศัพท์มาตอนนี้ดีเจวินกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ดีเจวินกฤษฎ์กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับวันนี้มีทั้งเพลงเหนือนะเดี๋ยวมีไม้เมืองด้วยนะมีชัยนาทเกิลมีไม้เมืองเดี๋ยวมีเพลงใต้ด้วยเขาบอกว่าขอเพลงทำพรือให้ลืมไม่ได้สิดีเจวินไม่สามารถทำเสียงใต้ได้นะทำพรือให้ลืมจะทำยังไงเนาะให้ลืมอย่างนี้ใช่ไหมครับตามมาเปิดสายเลยครับตอนนี้4ทุ่มครึ่งมา0840456862นะครับนะถูกใจป้อชอบเพลงนี้ใช่ไหมมีสายเข้ามาแล้วมารับสายกันดีกว่ามานะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงรอรายงานตัวค่ะ
0: มาเลยจ้าว่าไงเหรอ
1: ก่อนอื่นนะคะพี่สุนขอ1แก้วแรงๆเน้นๆฉลองให้หงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษหน่อยนะคะขออีกรอบนึงนะคะพี่วิน
0: ได้เลย
1: แล้วก็วันนี้เสียงแหบไปหน่อยนะคะพี่วิน
0: เพราะว่าก
1: รีดเยอะไปหน่อยค่ะ
0: กรีดเยอะ
1: ใช่เพราะว่าพอดีเอเวอร์ตันนะคะตีเสมอนาทีบาป
0: โอ้โหนาทีบาปเลย
1: พวกเด็กผีอะค่ะถ้าคิดจะโทรหน้าไมค์อะค่ะช่วยพูดดังๆหน่อยนะคะ
0: ได้เลยขอแล้ว
1: เพราะว่าใช่เพราะว่าจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าหงแดงอยู่สูงกว่าเยอะอะค่ะพี่วิง
0: โอ้โหจัดไป
1: พอดีมันคนละชั้นกันนะคะ
0: ใช่คนละชั้นจริงๆเนาะ
1: ใช่ค่ะช่วยพูดดังๆหน่อยนะคะหน่อยนะคะพี่วิน
0: เพราะว่าก
1: รีดเยอะไปหน่อยค่ะ
0: กรีดเยอะ
1: ใช่เพราะว่าพอดีเอเวอร์ตันนะคะตีเสมอนาทีบาป
0: โอ้โหนาทีบาปเลย
1: พวกเด็กผีอะค่ะถ้าคิดจะโทรหน้าไมค์อะค่ะช่วยพูดดังๆหน่อยนะคะ
0: ได้เลยขอแล้ว
1: เพราะว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าจะไม่ค่อยได้

0: เริ่มดีกว่า
1: โอ้ยเพลงนี้ความหมายแรงเหรอฮะ
0: ของปาล์มนะคะพี่วิน
1: ได้
0: ความหมายเพลงอ่ะไม่แรงแต่ว่าชื่อเพลงอ่ะมันน่าจะแรงมันน่าจะชิ่งไปโดนใครได้หลายๆคนนะคะพี่วิน
1: นั่นน่ะสิ
0: ปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแม่มาไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะของร่อนนะฮะไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยตลอดนะฮะจนไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่เข้ามาหน้าไมค์มันต้องมีการขิงเกิดขึ้น พี่ต้นบอกว่าดีใจครับใช่นะเกิร์ลอย่าลืมนะฮะของร่อนสุดยอดไปเลยครับผมก็เดอะคอปเหมือนกันใช่ไหมนายใครเดอะคอปบ้างฮะใครลิเวอร์พูลกันบ้างเอ่ยใครเชียร์ทีมไหนบอกมาแหมปอลอตลอดเลยอลักทายช็อกโกแลตออนจางออนสีด้วยนะฮะนี่ครับอามาใครจะกรีดก็กรีดหน้าไมค์มาเลยเร็วพี่สนว่าเดี๋ยวจะส่งให้หนึ่งแก้วมาในเมืองตกเยอะพี่กำลังตกหนักเลยเชียงใหม่นะตกอย่างแรงเลยตอนนี้นะฮะพี่คนบัวหลาวภูเขาว่าดิเจวินอย่าลืมเพลงด้วยนะอ่านชื่อเพลงให้ฟังเพลงอะไรนะพี่มาขอภาษาใต้หน่อยมาเพลงอะไรนะ1 2 3
2: ตำพลือให้ลืม
1: ทำพลือให้ลืมต้องออกเสียงอย่างงี้ใช่ไหมฮะทำพลือให้ลืม ได้ๆนะฮะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนมาใครจะหน้าไมค์ทักทายได้พี่คิวเพชรมาแล้วน้องหงร่อนชื่นใจครับได้ยินเสียงหงร่อนแล้วชื่นอกชื่นใจยิ่งกว่าเบียร์สิงเบียร์ช้างเบลิโอใช่ไหมครับพี่ช่างเบสโดฝนตกแล้วครับดีเจเดี๋ยวเพลงพี่เบสรอแป๊บนะครับ AI ไมค์อธิคัฟเวอร์นะฮะฝนไปช้านะพี่เบสมันมาจากทางสายใต้ทางลำพูนขึ้นมาแหละไปทางดอยสะเก็ดช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเปิดให้พี่รอแป๊บนึงมีทั้งเพลงเหนือเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตด้วย

0: ป็นเพลงเก่าๆจากนี่เลยนะฮะวงทูเนาะชื่อเพลงว่า China Girls นะครับอันนี้ไม่ได้จะเป็นขอเปิดเพลงเก่า2เพลงนี้ไม่ไหนๆมาแนวสไตล์เก่าๆแล้วเดี๋ยวมีพี่แจ้อนุพลแก้วการให้ฟังด้วยชื่อเพลงว่าเทวดาเดินดินเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงเนาะอาจจะมีสลับตำแหน่งบ้างนะฮะให้ฟังพี่แจ้ให้ฟังลูกทุ่งนะที่เป็น AI เนาะหัวใจได้ใช้แล้วกล้องออร่าที่ฝากไว้เมื่อกี้จะทีมงานพี่เบสนะครับแล้วก็ยังมีเดี๋ยวพอจบเพลงกล้องแล้วป๊อปเดี๋ยวขอเล่นเพลงร็อก2เพลงมีเพลงนี้เกี่ยวกับความรักของซิลิฟูนะครับมีหัวใจฮอมปอยด้วยแล้วเพลงใต้ที่ขอไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวรับสายได้ก่อนมาอีกหนึ่งสายมาแล้วนะครับวันนี้จะคุยเยอะหรือคุยน้อยรอดูนะฮะคุณฟังทัศสายนี่มาเพราะว่าอุดหูนะฮะทัศสายนี่เข้ามาอุดหูไว้ก่อนก็จะคุยเยอะมากเลยนะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่ายังไง
1: ฮัลโหลสายจัดจ้า
0: อินเดียเหรอครับ
1: ที่เหลือเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วที่เหลือเรานินทาเขาเขาไม่รู้เรื่องแล้ว
0: ถูกต้องไม่รู้เรื่องแล้วเออ
1: ทำรื้อทำรื้อ
0: ขยุดใต
1: ้เคยรื้อ
0: เคยหยุดใต้เหรอครับฮะ
1: อยู่ประจวบแต่ก็ไม่ค่อยคล่องภาษาใต้แล้วประจวบมันยังพูดเนินๆออกภาคกลางอยู่เลย
0: ประจวบจะพูดภาษากลางใช่ไหมครับเออ
1: แค่ภาคกลางเป็นภาคกลางออกนอนเจอได้ยังไม่ได้ใต้ต้องไปชุมพรก่อนถึงจะออกแดงใต้เลย
0: อ๋อฮัลลงไปอีกเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นนอนสีกับออยลี่มา2คนเองว่าจะเลื่อยขาเตียงเลื่อยไม่หักสักที2เตียงเนี่ย เตียงออยลี่นี่ก็แข็งเตียงนอนสีนี่แข็งไหวก
0: ็แต่ละคนเนาะ
1: ไม่รู้จะเลื่อยเตียงใครแล้วเนี่ย
0: เลื่อยไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้หรอกเออ
1: ของดำสายใต้ก็ไม่มาเลย
0: อาจจะซุ่ม
1: แข็งง่วงหน่อยไม่ได้เลย
0: เขาซุ่มฟังอยู่พี่เขาฟังอยู่เปิดอย่างพี่เปิดในอินโฟแชทแต่ละเขาเปิดฟังกันน่ะ
1: จะยุ่งแย่งแต่แข็งร่วงคู่ไหนก็ไม่แข่งแข่งกันทั้งนั้นเลยเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นบาปนะพี่นะเออผิดศีลธรรมอันดีเป็นเกียรติเป็นศีลประโยชน์ทวีนะฮะ
1: เออตอนนี้รอนี่ดีกว่ารอน้องหญิงเด็กดื้อเดือดก็ไม่มาเหมือนกัน
0: เดี๋ยวสักพักมาพี่เที่ยงคืนใกล้เที่ยงคืนเออ
1: ว่าจะชวนเด็กเดิมมาสวีทหวานกันแข่งกัน 3-4 คู่เลยให้หมดเลยเราจะกลบเกลื่อนให้หมดเลยจะหวานเนี่ยที่สุดเลยจริงจะหวานจะแบบหน้าจอแบบว่าน้ำตาลขึ้นมดขึ้นกันเลยอ่ะ
0: กลบเกลื่อนเกลื่อนกินเหรอครับเออ
1: ใช่เดี๋ยวรอเด็กเดิมหายดีก่อนไม่ค่อยดี
0: เออนั่นแหละสิ
1: พอลิซึม
0: ถูก
1: พอลิซึม
0: เออร้านเหล้ากินเหล้าเกินนะผู้หญิงอ่ะเออนะ
1: ดีๆก็ยังไม่มานะดีๆชนบุร
0: ีเออหายไปเลยพี่เออ
1: แล้วเออนี่จะมาพวกสายบอลหายไปเลยนะพอหงร่อนแสบซ่าขึ้นมานี่นะกลายเป็นว่าหงร่อนได้นะได้กีดได้การ์ดนะเด็กผีหายเกลี้ยงเลยนะ
0: ซุ่มอยู่พี่เขาซุ่มอยู่นิ่งๆอยู่
1: เออเจอหงร่อนจิกกัดเจ็บแนมเข้าไปไงแต่นี้เราไม่ใช่เด็กผีไงเราไม่ใช่สายบอลเท่าไหร่ไง
0: ใช่ใช่
1: เราสายฟังเพลงสายธรรมะพี่เอ็มรายอสี่สิบติดธรรมะผมให้ข้ออย่างเงี้ยไม่ได้มาเฉลยผมเลยนะ
0: ยังเลยยังไม่ไปตอบเลยเออนะฮะ
1: ใช่ใช่พี่วินก็อย่าลืมนะว่าผมถามเพราะว่าเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนตัวร้อนใจเนี่ยบังคับคนเนี่ยเป็นแรงใจไม่ได้เนี่ยต้องวางใจยังไงถึงจะสบายใจดี
0: ได้จะถามให้อีกรอบหนึ่งนะ
1: ขอเพลงให้น้องดื้อหน่อยก็แล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ทำเฉยๆขอรับ
0: โอ้ดีเลยเพลงนี้
1: ฝากให้น้องหญิงเด็กดื้อขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับนี่พี่เสกดอนเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งเพลงนะจ๊ะพี่ช่างออฟรถไฟฟ้าบอกว่าขอเพลงหัวใจฮอมปอยเอาเวอร์ชันร็อก AI นะดีเจได้เลยนะครับเวอร์ชันร็อก AI นะฮะจากทีมงานโกดังรถไฟฟ้าเชียงแสนเชียงรายนี่ครับตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีดาวให้เห็นด้วยใช่ไหมโอ้เชียงใหม่หนักมากพี่ตุ่มตามตุ่มตามนะฮะพี่ต้นอิสระบอกว่าดีเจครับสุดยอดเลยครับได้ฟังเพลงแล้วนั่งชิลกับพี่หมออยู่ทักทายพี่หมอด้วยนะครับพี่หมอก็มาแล้วนะฮะเด็กผีขอนั่งเงียบๆครับดีเจเอาเด็กผีมาแล้วไงพี่มาแล้วเด็กผีขออยู่เงียบๆนะฮะอ่ะมาแล้วเด็กใต้มาแล้วนะฮะทำไรสวัสดีครับ
2: ครับ
0: พี่ก่อนอื่นก่อนจะทักทายทำเพื่อให้ลืมไม่แปลไวขอเสียงภาษาใต้หน่อยเออ
2: ให้ลืม
0: อีกรอบนึงดิช้าๆ
2: ทำเพื่อให้ลืม
0: ทำเพื่อให้ลืมแปลว่าอะไรทำยังให้ลืมเหรอ
2: จะทำยังให้ลืมก็ได
0: ้อ๋อมันน่าจะเป็นเพลงเศร้าใช่ไหม
2: น่าจะเป็นประมาณนั้นจะว่าดี
0: อ่าฮะเออวันนี้พี่ชายขอเพลงอะไรฮะ
2: เพลงบ้านเธอบ้านฉัน
0: เพลงใครอ่ะกางเกง
2: มันยุทธพลนะ
0: อ๋อเดี๋ยว
2: เดี๋ยว
0: เซิร์ชหาดูเดี๋ยวเปิดให้ผู้ชายใช่ไหมอ๋อโอเคเจอละบ้านเธอบ้านฉันครับ
2: ผม
0: เดี๋ยวเปิดให้
2: พร้อมมากจริงๆพร้อมมาก
0: ได้รอสักครู่หนึ่งนะฮะ
2: คร
0: ับโอเคขอบคุณมากพี่ชาย
2: ขอบคุณครับสวัสดีฟังด้วยนะ
0: ฝ่ายน้ำด้วยนะจ๊ะโอเค
2: น้ำฟังด้วยฟังด้วยกัน
0: ครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ครับ าออนสีไปหลับแล้วล่ะครับนะฮะพี่บอกว่าเด็กผีขอนั่งเงียบๆนะครับดีเจไม่ขอมีส่วนร่วมใดๆขอเพลงเกลียดความสงสารด้วยครับดีเจรอก่อนเด้อรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอเปิดของคนหน้าใหม่ก่อนนะหน้าใหม่เลยเอสเบสก่อนเพราะว่าเสียสตางค์มาแล้วมาคุงมาช้ามาคุงมาคุงปลาเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วมาคุงไปไหนมาฟาร์มไก่มิวสิกนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับพี่สนว่าดีเจวินแคลให้หนึ่งแก้วน้ำหงรอดมากระแทกแรงๆมาขอหนึ่งแก้วมาพี่สนเนี่ยอาจจะมีเสียงซ่านิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากที่เชียงใหม่นะฮะนี่พี่สนครับได้ยินเสียงน้ำรินที่ดังกว่าครับเนี่ยอันนี้เสียงฝนตกด้านพี่สนนะฮะเออนะฮะตอนนี้ฝนตกแรงมากข้างนอกนะครับนะฮะขอเปิดเพลงยุค901เพลงพี่สนวันดีใจครับระวังน้ำท่วมสีปิงเมืองเด้อนะฮะอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันท่วมจริงๆนะฮะหุยนี่ตกเป็นเกือบชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดนะข้างนอกนะแรงมากเลยนะฮะมีสายไหมหนึ่งสายมาเปิดสายมาปล่อยหนึ่งสายมาเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงยาวๆกันเลยนะครับรอแป๊บนึงนะจ๊ะขอเปิดสายหนึ่งสายมาสวัสดีครับ
3: ไม่ได้มาช้าทำใจอยู่
0: อ๋อเหรอทำใจต้องรอฟังคนนั้นเข้ามาก่อนหรอ
3: ไม่ต้องรอฟังเขาของเขาชนะส่วนของผมส่วนของผมแพ้
0: อ
3: ๋
0: อเหรอแล้วจะตอบเขาตอบโต้เขายังไง
3: ไม่ตอบขออยู่เงียบๆเหมือนได้ผีแล้วแก
0: ขออยู่มุมมืดนะเงียบคนเราเนาะเออ
3: โอ้ยมัน
0: แล้วเราทำไมถึงแพ้เพราะอะไรวิเคราะห์เกมหน่อยเพราะยังไง
3: มันแพ้เพราะอะไรเหรอคือลูกเกมคือแดนทีมของผมคือมันขาดแดนกลางเจ็บเยอะส่วนกองหลังก็คือก็ใช้ตัวดาวรุ่งมันก็เลยแบบคุมเกมไม่ค่อยอยู่แล้วก็เสียลูกกลางอากาศบ่อยมันก็ประมาทหนึ่งส่วนของฝั่งอาร์เซนอลนี่คือเอาง่ายๆคือ11เกมในระยะเวลา6ปีคือเชลซีไม่เคยชนะอาร์เซนอลเลย
0: อ๋อเหรอเออ
3: ครับผมตั้งแต่ปี2020คือย้อนกลับไปปี2020คือเป็นปีสุดท้ายที่เชลซีชนะอาร์เซนอลได้ในด้วยสกอร์2-0แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นฝั่งอาร์เซนอลชนะเชลซีอย่างเดียวเลยตลอด6ปีก็ยังรอต่อไปอยู่วันนัด12วันนัดที่12คือนัดต่อไปคือครั้งนี้คือไปเยนอาร์เซนอลคือแล้วนัดต่อไปก็จะไปเปิดบ้าเปิดสแตนฟอร์ดบริดจ์เจอกันที่อีกทีก็ประมาณกลางเดือนมีนาเมษาปีหน้า
0: ก็
3: อยู่ที่ว่าอาถรรพ์จะถูกทำลายหรือไม่หรือว่าก็จะยังคงแพ้นัดที่12ต่อไประ
0: วังกองแช่งนะเออ
3: กองแช่งเขาเยอะแถวเนี้ย
0: กองแช่งนะฮะ
3: ปอล
0: าเอาที่ขอเพลง
3: ขอเพลงจุดติ่มตัวน่ากลัวที่สุดของวงเฟรมครับผม
0: ได้เลยนะคร
3: ับแล้วก็ฉันนอกกายเพราะเธอนักใจขอเป็นเวอร์ชันล็อกไลท์ซีซั่นนะกันนะ
0: ได้ร้องสดเนาะ
3: ร้องสดครับผม
0: ได้โอเคนะฮะขอบคุณมากมาคุงสวัสดีครับ
3: ฝากถึงปอลอด้วยนะครับยินดีกับ3แต้มแรกด้วย
0: 3แต้มแรกนะฮะ
3: 3แต้มแรกแต่ถึงยังไงถึงผมจะแพ้ผมก็อยู่บนหัวลิเวอร์พูลอยู่ดี
0: โอ้ยแรงตรงนี
3: ้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ชื่อเพลงว่าเทวดาเดินดินครับเพลงจากพี่แจ้ดุรพลเป็น2เพลงเก่าๆที่คิดถึงกันนะตอนนี้ที่จะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับปอลอนะฮะพี่โอส่งยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงมาละจะล้อทำไมมันอยู่ไม่ได้แพ้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะมาคาจะหน้าไม้มีสายไหมครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเดี๋ยวจะมีหัวใจที่ใช้แล้วนะครับเอ๊ะแล้วก็มีเพลงนี้เกี่ยวกับความรักมีหัวใจฮอมปอยเวอร์ชันร็อกนะฮะทำเพื่อให้ลืมนะฮะบ้านฉันบ้านเธอมีมุมมืดนะฮะมีอย่าปล่อยมือมีโรคซึมเล่าด้วยอ่ะมานะฮะหลายเพลงเลยที่คุณฟังฝากมานะครับเนาะมีรักไม่ใช่ทุกอย่างของออกัสด้วยที่คุณฟังฝากไว้นะครับเราตอนกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะจ๊ะนะฮะพี่ภาสกรวัดดีเจครับหมาแดงเก่งแต่ปากครับอุ้ยหมาแดงแก่งแต่ปากอะพี่โอ้ฮะเก่งแต่ปากจริงหรอพี่ภาอภิสกรพี่โอ้บอกว่าดีเจครับเก่งจริงหรือเปล่าพี่หมอขอเพลงเกี่ยวกับความสงสารนะฮะนี่ไงพี่หมอนี่ไงทีมหมาแดงมีสายมาเลยแล้วเมื่อกี้มีสายเข้ามาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันมีสายพี่อะไรนะพี่ใหม่เข้ามาตาใหม่มันฟังอยู่เปล่าเนี่ยตาใหม่ลำใหญ่เดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วนะเร็วเร็วรีบมาเร็วเมื่อกี้ตอนที่รับสายทำไมพยายามจะโทรศัพท์มาตอนเปิดเพลงนะฮะไอพอเพลงจบก็ไม่โทรมาเดี๋ยวสภาพเปิดเพลงมันจะโทรมาอีกนะฮะนะครับเดี๋ยวใจขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงเนาะมี10 to 12ด้วยมี August Band นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งขอมาเยอะนะฮะยายน้าไม่ต้องขอเพลงเต็มแล้วนะฮะเอานี่แหละเอาไปอย่าปล่อยมือเลยอย่ามาขอเพลงมันเลยเวลาละมาแล้วตำใหม่นนเลียงมาแล้วนะฮะสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ใหม่ทำไมเสียงดูอ่อยๆนะฮะ
1: ก็ไม่เป็นไรใส่สมอทองครับพี่
0: ใช้สมอทอล์กอยู่แล้วว่าและมีความคิดเห็นอย่างไรวันนี้น้องร่อนมาแล้วแล้วยินยัง
1: ผมอยากจะพูดนะ
0: ว่า
1: ทีมที่ชนะอิตาลีแค่2ลูกผมตีเป็นทีมกากหมดเลย
0: อุ้ยแรงมากพี่อย่างนั้นแล้วล่ะครับ
1: ใช่ชนะแค่2ลูกมีปัญญาชนะแค่นี้อ
0: ุ้ยแรงมากพี่มันต้องเท่าไหร่อ่ะเ
1: ออผมว่าเขาต้องยิง3ขึ้นอยู่แล้ว
0: โหอันนี้ก็แรงอยู่นะชนะคือชนะมั้ยเออ
1: ชนะก็ชนะแต่ผมตีมันกากหมดใช่ไหมอีกสักนิดแค่สองลูกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเนาะตามความเห็นของเราเราต้องมากกว่านี้เออมันน้อยไปเข้าใจเข้าใจ
1: ขนาดเสมอแล้วเนี่ยถ้าแพ้จะขนาดไหน
0: เออเนาะถ้าแพ้จะขนาดไหนเนาะเออเนาะเออ
1: ขนาดเสมอแล้วเนี่ย
0: ยังดีด้าขนาดนี้เอออ่ะว่าไงดีวันนี้จะขอเพลงอะไรให้ไหม
1: ขอเพลงลูกทุ่งครับ
0: เพลงอะไรครับ
1: เอาว่าไปถึงต่อย้ำเลยทดเวลาบาดเจ็บ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ทดเวลาบาดเจ็บ
1: โดนทดเวลาบาดเจ
0: ็
1: บ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็ขออีกเพลงนะ
0: ถ้าทานเอาเพลงอะไรอีกเพลงนะ
1: เพลงนี้ให้เป็นกำลังใจตัวเองให้หน่อย
0: เพลงอะไร
1: ของไหมไทยชุดเก่าๆเลย
0: เพลง
1: บักขามเปียก
0: บักขามเปียก
1: ใช
0: ่โอเคเดี๋ยวเปิดให้นะโอเคนะ
1: ปากบอกต้องหงลวงด้วยนะ
0: ต้องหงลวงด้วยว่า
1: แค่สองลูกผมตีเป็นยิงกลางหมดอ่ะ
0: มีคนบอกว่าต้องยิง7-0ใช่ไหมเออ
1: ยิงจะยิงไม่ได้ก่อนเถอะถึงไม่ยิงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อขอไอ้นี่ให้ได้ก่อนเนาะให้มันเกิน2ก่อนเนาะ
1: เออยิงให้มันเกิน2ก่อน
0: ไอ้เล็ก
1: อ๋
0: อตีกากเลยนะโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงให้เนาะ
1: ขอบค
0: ุณครับเออนี่เห็นไหมเขาไม่ยอมกันคุณผู้ฟังเขาไม่ยอมกันนะฮะเขาไม่ยอมกันน้องรอดมาแล้วนะฮะระวังป้อมแตกนะครับพี่ใหม่ระวังป้อมแตกนะคะป้อมจะแตกไหมพี่โอ้ฮะพี่โอบอกว่าดีเจวินครับฝากบอกแฟนแมนยูด้วยนะครับตอนนี้จะได้แชมป์ลีกติดๆกันเยอะเหมือนสมัยเสื้ออเล็กซ์เฟอร์กูสันไม่มีทางแล้วทุกทีมมีเงินหมดแม้กระทั่งเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลสเปอร์แต่ก่อนคุณรวยอยู่ทีมเดียวลิเวอร์พูลติดหนี้เป็นร้อยล้านจะโดนปรับตกชั้นต้องหาเจ้าของทีมใหม่นะฮะโอ้โหพี่เฟิร์สรอเพลงพี่เฟิร์สแป๊บนึงเดี๋ยวจะขอหน้าไมค์ของคนหน้าไมค์ก่อนเดี๋ยวคนที่ฟังที่ขอมาไลน์รอก่อนเด้อเอาของคนหน้าไมค์ก่อนนะครับเพราะว่าอุตส่าห์โทรศัพท์มาหน้าไมค์แล้วนะฮะ ใหม่ครับระวังป้อมแตกนะน้องหงร่อนบอกไว้นะฮะ

ใจหลายๆครับนี่เพลงนี้ขอมาจากในส่วนของพี่เบสจัดให้นะครับจัดไปเลยนะครับหัวใจได้ใช้แล้วครับมาขอลูกทุ่งอีกสักเพลงได้ไหมโรคซึมเหล้าอันนี้ขอมาจากในส่วนของใครนะเมื่อกี้โจ้ใจละเมอป่ะเอ๊ะอันนี้เวอร์ชันนี้ป่ะลำเพลินวงศกรใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนะครับมาพี่ใหม่พี่ใหม่ว่ะพี่ต้นมึงโอบอกดีเจครับฝากบอกด้วยแพ้น้องใหม่โคเวนทรีไม่ต้องมาพูดเลยนะหมาแดงอุ๊ยไม่ต้องมาพูดเลยนะหมาแดงแรงได้อีกนะครับเสียงแข็งเลยขึ้นทีเดียวนะฮะหมาแดงเดี๋ยวขอสลับกันเนาะลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างนะครับเดี๋ยวซิลิฟูเดี๋ยวมีหลังจากจบลำเพลินเดี๋ยวขอล็อก2เพลงเพลงนี้กับความรักและหัวใจฮอมปอยนะฮะแล้วก็มีมุมมืดของแมวด้วยนะครับเพลงใต้ด้วยหมาแดงทำได้ไหม7-0ครับพี่เจฝากถามหน่อยสิอุ้ยพี่ภัสกรก็แรงอยู่นะ

ทนิโจบอกว่าฝ่ายกับออยลี่ด้วยเดี๋ยวจะขอลูกทุ่งอีกสักเพลงหนึ่งจะได้ต่อกันได้เนาะมันจะได้อารมณ์ต่อกันนะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะฮะหยุดเลยสต็อปเลยนะฮะ ขอเปิดให้พี่ใหม่ก่อนอุตส่าห์มาสร้างสีสันพี่ใหม่ใจเย็นๆนะอย่าเครียดนะทุกคนแบบแซวเล่นกันนะฮะใจเย็นๆพี่ใหม่พี่เดี๋ยวเปิดเพลงพี่ใหม่ก่อนรู้สึกพี่ใหม่จะเดือดนะฮะเมื่อกี้เจอคนทักว่าเป็นน้องแมวแดงไปเมื่อกี้รู้สึกพี่ใหม่จะเดือดหลังไมค์นะฮะพี่ใหม่เปิดเพลงให้สบายใจก่อนเปิดเพลงสบายใจก่อนอย่าซีเรียสนะฮะเพื่อนๆเขาแซวเล่นนะจ๊ะแซวเล่นแซวเล่นนะฮะนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเวลาโดนเนี่ยโดนล้อเนี่ยมันรู้สึกแย่นะแซวเล่นแซวเล่นก็มีผัดกันแพ้ผัดกันชนะนากีฬานะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะเหมือนเราไปไหว้เขาเป็นเป็ดอ่ะใช่ไหมครับแง่ทรายใช่ไหมครับแง่ทรายที่แง่ทรายโผล่มาแวบหนึ่งนะฮะมาทดเวลาบาดเจ็บครับพี่ใหม่อยากฟังพี่สวัสดีเจ้าเข้ามากินแตงกวาดีกว่าให้เย็นสบายใจ

พลงนี้เพราะนะพี่ใหม่ชื่อเพลงว่าทุเรียนบาดเจ็บนะครับคนเราก็ต้องมีบ้างเนาะมีทีมแพ้มีทีมชนะมีทีมช่วงเวลาจังหวะบ้างนะฮะบางช่วงเวลานะครับเนาะใจเย็นๆสบายๆกันละกันนะฮะนะครับสำหรับเพลงนี้มีคนหลังไมค์บอกมาพี่ใหม่ว่าเลยนะยาซายบอกว่าใจเย็นๆพี่ใหม่อย่างยาซายเนี่ยเขาเชียร์เชลซีใช่ป่ะนัดที่แล้วพ่อคาริกผมเป็นประสาทเล่นดีเปลี่ยนออกเล่นกระจอกเปลี่ยนเข้าปวดกระบาลมากเลยครับพี่เจเครียดหนักมากเลยยาซายบอกเอาไว้นะแต่ว่าฝากบอกแฟนลิเวอร์พูลทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะครับทำชู3นิ้วด้วยนะครับอันนี้ปฏิญาณลูกเสือไม่ใช่หรอแง่ทรายเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะฮะก็ได้อยู่นะฮะพี่ใหม่ครับน้องของน้องบอกว่ารักหยอกจังหยอกเล่นครับพี่ใหม่จะเย็นๆเพราะรักหลอกครับจังหยอกเล่นพี่ใหม่จะเย็นอย่าเพิ่งจริงจังนะฮะน้องๆส่งข้อความมานะฮะจะเย็นๆพี่ต้นเมืองโอ่งบอกว่าเป็ดแดงสู้ๆนะครับนี่เห็นไหมนี่เขาเชียร์เป็ดนะเนี่ยนะฮะเป็ดแดงสู้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็ดหรือว่าจะหงนะฮะทีมลิเวอร์พูล FC ครับ FC ตลอดเวลา FC BP Radio ด้วยพี่ใหม่บอกเอาไว้นะเห็นไหมอันนี้ทีมเขาก็ยอมรับนะเป็นน้องเป็ดนะลิเวอร์พูลนะฮะพี่ป้อเอสเจขอบคุณพี่ป้อด้วยฝากตั้งแต่ให้ดีเจวินด้วยนะครับฝากมาอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเปิดให้พี่ป้อนะฮะนะครับพี่สนว่าจะเย็นๆครับนะชนแก้วดีกว่าปังนะฮะนะฮะมาพี่โอมาเปิดเพลงต่อดีกว่าดิฉันขอเล่นเพลงแนวสไตล์ร็อกได้ไหมอีกสัก2เพลงไหมมันจะเดือดกว่าเดิมป่ะมีเพลงนี้กับความรักและหัวใจฮอมปอยนะฮะแล้วก็มีมุมมืดด้วย3เพลงร็อกนะฮะเรากลับมามีเพลงทำเพื่อให้ลืมนะบ้านฉันบ้านเธอ2เพลงใต้นะครับจบแบบนี้ไม่เริ่มดีกว่าคำเฉยๆได้มั้ยมีอย่าปล่อยมือจากไม้เมืองด้วยนะมีเวลาที่หายไปมีออกัสรักไม่ใช่ทุกอย่างมีอะไรนะเมื่อกี้ที่ขอไว้อีกเพลง2เพลงนะฮะเดี๋ยวของพี่ป้อเดี๋ยวแทรกตรงกลางให้เมื่อกี้ฝากโดเนทมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพี่เบสวันจริงครับใครจะอยู่ทีมไหนผมไม่รู้แต่ที่รู้ผมอยู่ทีมเบียร์ช้างครับพี่เจอันอื่นไม่ได้พี่น้องมันไม่จิตจ๊าดเนาะมันต้องเบียร์ช้างนะพี่ใหม่เดี๋ยวเปิดเพลงให้สบายใจมาต่อกับเพลงที่ฟังมาดีกว่ามามันกันดีกว่าพี่ใหม่กับเพลงนี้ครับที่ฝากไว้สำหรับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงนี้เกี่ยวกับความ

โหอย่างร็อกทีเดียวนะครับวันนี้คิวเรามันแน่นทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยฟังไปทีละเพลงห้ามหลับกันนะจ๊ะห้ามหลับเด็ดขาดเลยสวัสดีพี่สุทธิพงศ์ด้วยกันรายการทักทายยามค่ำคืนครับลับก้อยแกงเสียหายลับก้อยแกงด้วยกันละกันนะฮะ

โอ้โหยังมาเลยเพลงนี้นะครับหัวใจหอมปอยนะครับคุณผู้ฟังหอมปอยเป็นภาษาเหนือหอมปอยแปลว่าถ้าชอบมีคนขอเพลงนี้เยอะๆจะบอกว่างั้นขอหอมปอยด้วยกันทุกเพลงนะเนี่ยคำว่าหอมปอยจริงๆแล้วภาษาเหนือมันแปลว่าเหมือนกับไปทำงานไปใส่ซองงานบุญนะฮะใส่ซองงานบุญต่างๆเรียกว่าหอมปอยปอยแปลว่างานงานบุญต่างๆงานรื่นเริงงานบุญต่างๆแต่ในฐานะของการแบบขอเพลงคือขอเพลงร่วมกันเอาเพลงเดียวกันอะไรเงี้ยขอหอมปอยเพลงนี้เนอะอย่างเงี้ยขอหอมปอยเพลงคำเฉยๆนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับพี่สมบัติจิวินครับเห็นเครียดกันจัดขอให้1แก้วเห็นเมื่อกี้เครียดไปหน่อยขอ1แก้วให้กับแฟนๆสมาชิก BP Radio ทุกคนด้วยมาละนี่เนี่ยนี่เติมเข้าไปเสียงระฆังหดยกนะฮะชุ่มฉ่ำมากเป็นไงล่ะเป็นไงถูกใจไหมถูกใจไหมมาครับมุมมืดกันต่อดีกว่าตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องขอเพิ่มเลยเด้อนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะกำลังไล่เรียงคิวเพลงกันอยู่หยุดเรื่องหลับกันนะครับนะมาทักทายช่วงนี้นะฮะพี่ออฟรถไฟฟ้าว่าขอบคุณมากๆครับทีมงานแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยครับยินดีเลยครับพี่

อย่างร็อกทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่ามุมมืดครับมุมสว่างนะฮะพี่โอว่าเพลงนี้ดังตั้งแต่สมัยอยู่อ่าวลึกกับจังหวัดกระบี่ละไปร้องคาราโอเกะอยู่เพลงนี้ชอบมากพี่หมูพงเทพพี่แมวจิรศักดิ์นะฮะพี่หมาพงเทพเดี๋ยวยังไม่จบนะฮะแมวครับแมวครับแมวนะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงเดี๋ยวขอไปเพียงใต้2เพลงได้ไหมนะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังแป๊บนึงนะครับว่าตั้งอะไรบ้างตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มเลยเด้อมันเลยเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะค้างเยอะมากเลยนะฮะนะมาดูเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอย่าเพิ่งรีบหลับกันก่อนอยู่ด้วยกันยาวๆไปถึงประมาณสักเที่ยงคืนนิดๆเนาะวันนี้เราจะที่หายกันไปหลายวันทีเดียวนะครับก็มาทักทายกันช่วงค่ำคืนใครที่เป็นสายก็นอนดึกอย่างเนาะก็ลงมาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวมีเพลงใต้ครับทำพรือให้ลืมทำพรือให้ลืมนะบ้านเธอบ้านฉันนะฮะจบแบบนี้ไม่เริ่มดีกว่าของร้องของร่อนนะฮะ คำเฉยๆอย่าปล่อยมือนะฮะไม่เมืองนะฮะบักขามเปียกอันนี้อีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะสองเพลงนี้เมื่อกี้ของพี่ป้อเขาโดเนทเข้ามาก็เลยต้องเปิดให้นะโดเนทมาแล้วนะใครโดเนทมาให้ฟังนะฮะเปิดให้เลยพอได้เสียวเหรอฮะน้ำทิพย์กุสุมาโคเวอร์เวอร์ชันใช่ไหมของพี่ป้อเนาะเวลาที่หายไปครับ10 to 12ใช่ไหมครับแล้วก็รักไม่ใช่ทุกอย่างออกัสแบนเกลียดความสงสารจากวันนอสเซเว่นครับเงียสายขอฟังรูปละลายซับเข้ามาหนึ่งเพลงท้ายรายการเนาะแล้วของมาคุง2เพลงจุดอิ่มตัวกับเพลงฉันนอกกายเพื่อถึงนอกใจที่ขอมานะครับอ๋อมีเพลงหนึ่งที่ขอเมื่อกี้นะครับเกิดแต่กับกูด้วยนะ AI เดี๋ยวแทรกตรงกลางให้เนาะเดี๋ยวแทรกประมาณแบบหลังทุ่งให้ฟังรอสักครู่ก็แล้วกันนะฮะมาเรามาต่อกันดีกว่าช่วงนี้มาสองเพลงใต้นะครับพี่ใหม่ว่าไม่นอนดึกครับนอนเช้าครับนอนเช้านอนสว่างแล้วใช่ไหมพี่ใหม่เที่ยงคืนค่อยเปิดเด้อได้พี่ใหม่รอทั้งพี่ใหม่พี่ป้อลืมไปเดี๋ยวเปิดตรงเที่ยงคืนให้เดี๋ยวจะไปข้างนอกก่อนจะไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์เหรอครับจะไปซื้อน้ำแข็งแล้วครับสองเพลงใต้ครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้

ชื่อเพลงว่าบ้านเธอบ้านฉันครับสองเพลงใต้ที่ขอไว้นี่นะครับต่อเลยดีกว่าช่วงนี้นะครับเนาะจบแบบนี้ไม่เริ่มดีกว่านะครับสาขอมาแต่เมื่อกี้เพิ่งได้ฟังแนวคิวร้อนแน่นมากๆเลยวันนี้ไอ้น้องของร่อนขอมาใช่ไหมคำเฉยๆครับอย่าปล่อยมือบักขามเปียกของพี่ใหม่หนึ่งเพลง

นี้คือเพลงจบแบบนี้ไม่เริ่มดีกว่านะฮะเงินจากปาล์มที่น้องหงร่อนฝากมายังมีความป๊อปปอลอยอยู่เหมือนเดิมนะฮะใช่ไหมน้องหงร่อนนะครับเงี้ยสายกำลังคุยเรื่องบอลกันอยู่นะฮะใครจะคุยกับบอลไปคุยเงี้ยสายได้นะฮะ UCL มันจะโชว์เซอร์ไพรส์อะไรก็ไม่รู้อีกนัดที่แล้วมันโชว์เซอร์ไพรส์เปลี่ยนแรชฟอร์ดออกนะฮะบาเยิร์นก็มาเถอะเจอได้หมดแล้วครับมาทักทายพัทลกรได้กันละกันนะฮะคุยกันไปนะฮะความไก่มิวสิกเอาลงมาคุยกันนะฮะนะฮะใครที่เป็นสายฟุตบอลแต่อันนี้ก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในวงการจริงๆเนาะถึงจะได้เข้าใจนะฮะนะฮะอ่ะเอาทนายหนุ่มมาพี่โอ้ทนายหนุ่มมาว่ะมาสะดึกดีทนายหนุ่มนะฝนตกฝนห้ำเหรอครับทนายหนุ่มครับน้ำท่วมไหมครับคุณฟังเมื่อกี้ที่เชียงใหม่น้ำฝนตกหนักมากเลยนะฮะพี่สนขับมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อน้ำแข็งซื้อโซดาที่ซีที่โลตัสนะฮะคุณฟังฟังเสียงรถมอเตอร์ไซค์พี่สนนะฟังเสียงฟังเสียงน้ำท่วมมอเตอร์ไซค์ไปครึ่งล้อนะฮะแม่เหี้ยนะฮะทนายหนุ่มครับน้ำท่วมบ้านเรียงครับน้ำเปียงคอเรียงฮะฝนหำเมื่อกี้นะฮะนะครับว่ากันไปว่ากันไปในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะฮะแจมมี่ทักทายแจมมี่ซาตานได้ก็แล้วกันนะฮะพวกบอยโพล่ามันชอบมาดึกๆกันเนาะนะครับมาดูเพลงดีกว่าที่ค้างเมื่อกี้นะครับนะมาคำเฉยๆอันนี้ของพี่อะไรนะพี่เสกเนาะพี่เสกนะฮะพี่เสกศิวัฒน์นะครับเนาะอย่าปล่อยมือไม้เมืองครับแล้วก็ขอลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงนะครับใหม่ไทยใจตะวันหนึ่งเพลงขั้นกลางเวลาที่หายไปครับ 10 to 12นะ

0: ชลนะครับเพลงนี้บอกว่าฝ่ายกับน้องหญิงเด็กดื้อแล้วกันจากพี่เสกศิวัฒน์พี่เสกร่อนนะฮะ
1: นะครับ
0: พี่โอ๋ว่าคิดถึงตันเนิร์นจังเลยใจเย็นๆนะฮะชิวๆที่กันตรงนี้ให้สบายใจแล้วกันนะพี่ใหม่นะเดี๋ยวพี่ใหม่ครั้งหนึ่งเพลงน้องใหม่ไทยจะตะวันเปิดให้พี่ใหม่สบายใจตอนนี้อารมณ์เริ่มเย็นลงละเดี๋ยวเราจบเพลงนี้ดิจะขอเปิดลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะครับของใหม่ไทยอ้ายใหม่ไทยใจตะวันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเอาอย่าปล่อยมือก่อนมาเราเคลมเพลงให้หมดกันก่อนคืนนี้สบายๆไทยหนุ่มวอร์ดดิจเขาวันนี้มีเรื่องผีไม่มีพี่วันนี้ไม่ทันวันนี้ขิงเรื่องบอลกันเกือบตายเมื่อกี้นะฮะเกือบตุยเมื่อกี้นะฮะฟาดกันไปฟาดกันมานะฮะเกือบมีเรื่องมีราวกันนะเมื่อกี้นะฮะนะครับอย่าปล่อยมือนะครับบิววัชรานี่หายหน้าจากวงการไปนานไม่ยินเสียงร้องเพลงนานมากเลยนะครับนะข้างนอกฝนหยุดแล้วนะครับที่เชียงใหม่เมื่อกี้ตกหนักมากเลยนะครับอย่างแรงเลยพี่บอกเปิดเพลงภาษาเหนืออีกแล้วต้องเป็นภาษาเหนือสิ

หนึ่งเพลงเพราะนะครับจากไม้เมืองนะครับนี่คือพี่อ้อมไม้เมืองนะครับเขาชื่ออ้อมนะพี่อ้อมนะครับไม้เมืองนี่คือชื่อวงเนาะนะครับพี่สนพี่สนทันเห็นพี่อ้อมไม้เมืองตอนที่แกร้องเพลงอยู่ที่แยกกลางเวียงไหมตอนถนนคนเดินเชียงใหม่เมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังเคยไปเที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่ไหมครับเคยไปเที่ยวปะถนนก็จะกว้างมากๆเลยแล้วก็ยาวมากๆเลยนะครับและบริเวณแยกกลางเมืองเนี่ยมันจะมีคุณอ้อมไม้เมืองเนี่ยคนนี้นักร้องไม้เมืองเนี่ยมาร้องเพลงอยู่เหมือนเปิดหมวกร้องเพลงฮะก็จะมีลำโพงตั้งไว้อยู่แล้วก็จะมีกีตาร์สามแฟนแกสามีแกเล่นกีตาร์แล้วก็พี่อ้อมคุณไม้เมืองเขาจะร้องเพลงแล้วขายแผ่นซีดีไปด้วยอันนี้เหตุการณ์เมื่อประมาณก่อนโควิดนะก่อนโควิดพอโควิดปั๊บแตกคาและคาแจนะไปคนละตีคนละตางนะฮะแตกคาและคาแจแปลว่าอย่างไงภาษาเฮกลางอะแปลว่าไปคนละทิศคนละทางอะฮะเพราะว่าช่วงนั้นโควิดเข้าเนาะนะครับก็คือเมื่อก่อนเวลามีถนนคนเดินทุกวันที่ก็จะเห็นคุณไม้เมืองเนี่ยไปร้องเพลงนะครับที่สี่แยกกลางเมืองเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะทั้งคนไทยฝรั่งชาวต่างชาติมายืนฟังแกร้องเพลงนะฮะถือไมค์ก็ร้องเพลงอยู่กลางสี่แยกเลยแล้วก็ขายแผ่นซีดีขายพวกโปสการ์ดอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะพี่สดว่าไม่เคยบอกใครได้ไปครับดีเจน้องบอกใครได้ไปนะฮะพี่หนุ่มว่าแยกวงไผ่เนี่ยกะพี่อ้อมเนี่ยกะแยกวงนะฮะว่ากันไปก็ถือเป็นเพลงเพราะนะครับที่ฝากมานะครับในค่ำคืนนี้เลยนะนะทนายหนุ่มนะนะฮะเหมือนทนายหนุ่มกับทนายตั้มไงฮะแยกวงกันทนายหนุ่มทนายตั้มนะฮะอ๋อพี่รัดใช่ไหมพี่รัดพี่รัดพี่อ้อมรัดไปรัดมาเนาะพี่อ้อมอ้อมไกลๆนิดนึงนะฮะพี่สดวัดใจครับถนนคนเดินเชียงใหม่หาที่จอดรถยากมากใช่ครับใช่คือถ้าจะไปถนนคนเดินต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปพี่ไม่แนะนำรถยนต์มาเลยไม่มีที่จอดนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ขนาดมอเตอร์ไซค์ไม่มีที่จอดคิดดูนะฮะวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันนี้วันเสาร์วันจันทร์ถ้าเจอวันที่ฝนทำนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็ประมาณนี้มาเล่าให้ฟังพอหลังโควิดผ่านไปนี่ก็ไม่เห็นอีกเลยไม่ได้เห็นศิลปินไปปวดหมวกร้องเพลงเพราะว่ามันเศรษฐกิจซบเซาเนาะแต่ก็ยังคึกคักอยู่นะถนนคนเดินวันเสาร์อาทิตย์ก็คึกคักอยู่นะครับก็ยังมีคนไปเดินเที่ยวกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยที่เชียงใหม่นะฮะนะครับก็เชียงใหม่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นมั้งหรือเปล่าของถนนคนเดินมั้งหรือเปล่าหรือว่าจังหวัดไหนดีเจไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะพี่เบสวันนี้ครับยาวไปค้าโอ้โหวันนี้เตรียมสิงไว้อีกนะครับ2ชุดนะฮะอีก5ขวดครับดีเจจัดไปโอ้โหอันนี้พี่อะไรนะครับเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยฮะนะฮะกำลังนั่งปิ้งย่างกันอยู่นะฮะจัดไปครับนะฮะยาวไปครับคืนนี้ค่ำคืนนี้อีกยาวไกลเนาะนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะครับฟังเพลงกันต่อนะฮะมาต่อกับเพลงดีกว่านะทนายหนุ่มนะอย่าเพิ่งหลับกันดีเจขอเปิดลูกทุ่งสักเพลงได้ไหมพี่ใหม่เขารอฟังเพลงนะพี่ใหม่บอกดีเจครับขอเมื่อกี้ฟังเพลงเหนือแล้วขอกลับมาลูกทุ่งหนึ่งเพลงวันนี้พี่ใหม่บอกว่าแม่รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเควันนี้ขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าบักขามเปียกนะฮะเกียกน้ำตาเหรอครับมาบักขามเปียกเกียกน้ำตามันเป็นยังไงเพลงนี้โอ้โหพี่โอวันนี้ครับปิ้งย่างอิสลามกินได้ไหมกินได้ครับนะมาลูกทุ่งหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าบักขามเปียกครับของไอ้ใหม่ไทยใจตะวันครับมาหญิงพร้อมเหรอฮะรักทายหญิงพร้อมด้วยกันละกันนะฮะมาลูกทุ่งหนึ่งเพลงครับ

ไทยนี่เขามีสไตล์ของเขาจริงๆเนาะยอมจริงเนาะพี่ใหม่ว่าขอบคุณมากที่เปิดเพลงให้พี่ใหม่ว่าเพลงอาขึ้นเหนือไปไกลสุดแค่พิซซุนโดครับดีเจที่เชียงใหม่ยังไปไม่ถึงนะฮะต้องหาโอกาสไปถึงนะนะอ้าวสาวดื้อมาแล้วพี่เสกศิวัตรดื้อว่ามาฟังได้สักพักแล้วค่ะแอบฟังอยู่นะฮะแหมไม่ยอมลงแชทนะสิแอบฟังอยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับเกิดแต่กับกูครับหนึ่งเพลงครับมาเดวิสติงค้างไว้อีสานเพลงวันนี้คนขอเพลงมาเยอะนะ

รมนะเขาเรียกว่าเกิดแต่กับกูนะฮะเคยคิดไหมฮะบางครั้งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเอ๊ะทำไมต้องเกิดกับเราแค่คนเดียวเนาะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องคนรักเรื่องแฟนเรื่องต่างๆใช่ไหมพี่โอ้นะฮะมันต้องมีเขาเรียกว่าความอะไรที่แบบผิดปกติหรือเปล่าทำไมเกิดแต่กับเราเพียงคนเดียวหรือเราอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้พี่โอส่งแมวหญิงมาหนึ่งตัวนะฮะสะบัดหน้าหนีและสะบัดบ๊อบไปเลยนะครับพี่สนนั่งดื่มอยู่พี่สนว่าจะครับเดี๋ยวขอหมดโซดาแก้วนี้จะพอละนะครับพี่เดี๋ยวพี่ดื่มอ่ะสาวดื่มเมื่อกี้พี่เสกก็ขอเพลงคำเชยๆให้บอกว่าอยากจะชวนน้องเด็กดื้อเนี่ยไปสวีทหวานเหมือนคู่อื่นเมื่อกี้ตอนเข้ารายการมานะมีออนสีมาออนสีพี่อ่องนะฮะแล้วก็มีใครอีกนะมีพูดถึงเอเชียกับแฟนเขานะฮะหลายๆคู่อะไรเงี้ยพี่เสกว่าเดี๋ยวจะอยากจะชวนน้องเด็กดื้อเนี่ยไปสวีทหวานแหววเหมือนคู่อื่นเขานะฮะดื้อออกโรงพยาบาลยังพี่สนว่าเดี๋ยวถ้าพี่เสกว่าเดี๋ยวถ้าออกโรงพยาบาลแล้วจะเอาเบนซ์285ไปเยี่ยมนะครับสักขวดนึงนะฮะจะได้เข้าโรงพยาบาลอีกรอบนึงนะ จะได้เข้าโรงพยาบาลอีกรอบนึงที่เข้าโรงพยาบาลนี้คือไม่ใช่แล้วนะฮะกินเหล้าเยอะเกินเป็นนางเมรีเหรอฮะโอ้ไม่ใช่สิเป็นนางลำยองเหรอฮะโอ้ดื้อเป็นลำยองเลยฮะกินเหล้าจนเข้าโรงพยาบาลคิดดูสิมาทักทายยายบีกันรูโผล่มาเฉยเลยมีกันรูโผล่มาเฉยเลยนะฮะยายบีกันรูทำไมดึกๆดื่นๆครับเที่ยงคืนแล้วไปหลับไปนอนได้แล้วไปเลยยายบีกันรูนะมาพี่ป้อวะดีเจครับมารอไม่กี่ป้อ SRJ วะดีเจครับไหนๆเปิดแนวซาลุทุ่งบดีพี่ป้อเขาโดเนทมาดีเจวินดีเจขอรัดคิวก่อนนะครับใครโดเนทมาใครหน้าไมค์จะถูกรัดคิวก่อนนะฮะพี่ป้อขอลุทุ่งมาว่ะกำลังนั่งฟังอยู่ในออฟฟิศในที่สำนักงานส่วนตัวนะฮะมาครั้งหนึ่งบอกว่าดีเจครับ285ไม่เน่าไปเลยแหละครับดีเจมันเน่าเล่านี่ยิ่งอยู่นานนี่มันดีไหมฮะขอถามกูรู้หน่อยถามพี่เบสถามใครดีครับใครชอบกินเหล้าบ้างฮะพวกเหล้าพวกเบรนหรือว่าพวกไอต่างๆแสงโสมแล้วมันอยู่นานแล้วมันเสียปะแสงโสมอะไรเงี้ยเก็บไว้ปี 2-3 ปีมันเสียไหมดีเจไม่รู้มันอยู่ในวงการเหล้านะฮะเหล้าเบียร์ต่างๆยิ่งอยู่นานมันยิ่งดีไม่ใช่หรอไม่รู้แต่ว่ามันก็มีวันหมดอายุไม่ใช่หรอฮะเนาะปกติแล้วไอ้ตัวที่ไอ้ข้างหลังมันจะมีหมดอายุนะครับว่าอย่างไรไงแบบไหนขอเพลงรักเก่าที่บ้านเกิด AI ทันไหมครับดีเจวิงไม่ทันแล้ววัยรุ่นดึกแล้วนะฮะดื้อว่าจะได้ออกโรงพยาบาลแล้วค่ะอาการเริ่มดีขึ้นนะฮะจดเล่าเยอะไปหน่อยนะพี่ใหม่ว่าดีเจครับเกิดแต่กับผมนี่แหละครับเวลาจะคบใครจริงๆเนี่ยไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะเจอแต่เรื่องแบบเนี่ยพี่ใหม่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาลงนะพี่ใหม่นะคราวแรกก็โดนเด็กหลอกไป2รอบบทไปหลายพันดอกหลอกให้เลี้ยงเหล้าล่าสุดก็เจอเรื่องบอลอีกเจ็บใจพี่ใหม่อยู่ในช่วงแบบต้องทำบุญนะพี่ใหม่นะวันนี้พี่ใหม่ต้องลงทำบุญด่วนนะครับนะทักทายมินด้วยกันละกันนะฮะมินถูกรางวัลอะไรมาทักทายกันช่วงนี้แล้วกันนะฮะดื้อบอกว่าพี่เสกศิวัฒน์คะโลยังไม่ส่งมาเลยค่ะจะพาไปสวีทนี่คือยังไงก่อนคะแหมพี่สดไม่ดีใจครับไม่เสียรสชาตินะครับไม่เสียครับแต่รสชาติไม่ดีแล้วอ๋อมันไม่เสียแต่รสชาติจะไม่อร่อยแล้วใช่ไหมฮะโอเครสชาติมันจะไหม้กว่าเดิมอะฮะ285นะเหล้ายิ่งเก็บไว้นานหรือว่าเบียร์เก็บไว้นานเนี่ยมันจะไม่เสียนะครับแต่รสชาติมันจะไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เสกศิวัฒน์ครับปล่อยออกมาได้แล้วนะฮะปล่อยมาให้น้องดื้อแล้วนะครับน้องดื้อรอนานแล้วโยว่าเล่ายิ่งอยู่นานยิ่งเสียเหมือนทนายเลยทนายตั้มหรือทนายหนุ่มครับฮะมาเมื่อกี้พี่เขาขอเพลงมานะครับพี่ป๊อ SJ ขอเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงก็พอได้แล้วครับของน้ำทิพย์กุสุมาเป็นเวอร์ชันโคเวอร์มาอ่ะมาเป็นแบบโจ๊ะหมอลำนิดๆใช่ไหมครับหรือเปล่าหมอลำป่ะเอาเป็นหมอลำนิดๆนะเบาๆชิวๆนะครับมาพอดีเขาโดเนทมาต้องเปิดให้ก่อนนะขอเปิดตอนเที่ยงคืนมาลำวงโจ๊ะสักเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับนะกับวันสบายๆ

หนึ่งเพลงลูกทุ่งนะครับพอได้เสียวว่ะอันนี้ขอมาจากป้อ SRJ นะฮะไม่คิดโดเด่นมาก็เลยเปิดให้กระเถิบมาก่อนรัดคิวมาให้กันละกันนะฮะนะฮะตะทีเนี่ยมันเพิ่งมาใช่ไหมมันเพิ่งมาใช่ไหมตะทีแหมแอดมินบอลแพ้นี่เงียบไปนะเขาขิงกันจบแล้วเมื่อกี้เขาก็เกือบตีเกือบต่อยกันในช่อง BP Radio เมื่อกี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวจนกระทั่งคนเชียร์บางทีมต้องออกลงมาขอโทษขอโพยกันในแชทรู้ป่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวตะทีนะฮะมันเป็นไบโพล่าคุณฟังพวกนี้มันเป็นพวกไบโพล่ามันจะชอบมาตอนเที่ยงคืนอย่างที่เดจิวินเคยบอกไปฮะมันเป็นพวกดีดคุณฟังตอนเดจิวินเข้ารายการมาสี่ทุ่มมันจะไม่มาฟังกันนะฮะพอเที่ยงคืนปั๊บเพลงนี้ยังไม่เปิดเลยเพลงนี้ยังไม่เปิดเลยหายไปไหนกันหมดไม่มีคนฟังเลยทำไมหายไปหมดคือเวลาที่คนเล่นกันเยอะๆหน้าไม่เขาขิงกันเขาแซวเขาเล่นกันประมาณสี่ทุ่มมันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปดูทิกตอกบ้างไปถ่ายทิกตอกบ้างนะไปหลับบ้างนะฮะเที่ยงคืนปั๊บมาละคนไปไหนกันหมดน่ะทำไมไม่มีใครคุยเรื่องบอลเลยบอลหายไปในมนนะ FC ไปหายไปในมนตะเกียเขาเกือบตีเขาต่อยกันในแชทเมื่อกี้เห็นปะเจ้าท่านต้องมาขอโทษขอโพยกันนะหลังไมค์ทีมลิเวอร์พูลแมนยูเขาขิงกันเกือบต่อยกันเมื่อกี้นะฮะเชลซีทีมนั้นทีมนี้นะฮะจบหมดแล้วไปกินยาสัญญานอนไปกินยาสัญญานอนนะฮะมาแล้วเที่ยงคืนแหกตาดูแล้วตอนนี้เที่ยงคืน10นาทีแล้วมันจะใครมันจะมาเล่นกันเวลานี้มันจบหมดแล้วนาทีนี่นะมันต้องให้ได้ฟาดงวงฟาดงาแบบเนี้ยพวกดีดทั้งหลายนะหวังเวลาดีจูนจะจบรายการที่คืนไม่ให้จบไม่ให้ปิดนะดีดจะนัดพิมพ์นะกินข้าวหรือยังข้างนอกฝนตกไม่คุยกันจุกจิกจุกจิกไอเราจะจบรายการไม่ให้จบนะฮะไอตอนที่เราเข้ารายการมาสี่ทุ่มไม่มานะฮะพวกนี้มันต้องส่งไปอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะดีดดีนักใช่ไหมกินยานอนไปตะทีเมื่อกี้อันนั้นเมื่อกี้นะลิเวอร์พูลกับแมนยูเขาเกือบต่อยกันนะอันเรื่องจริงเขาเกือบต่อยกันเมื่อกี้เขามีแชทหน้าไมค์หลังไมค์เขาเกือบต่อยกันนะฮะพวกพระพวกพระนะฮะไปฟังย้อนหลังเอาเองแม่บอกว่าใช่ครับเดี๋ยวต้องไปทำบุญนะฮะจะไปเลี้ยงโคโยตี้สัก 3-4 ตัวพี่ใหม่ต้องไปทำบุญปล่อยเป็ดนะฮะต้องไปทำบุญปล่อยเป็ดนะอุ้ยปล่อยเป็ดด้วยว่ะทำบุญปล่อยเป็ดนะฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าเราค้างหลายเพลงคืนนี้ในเจวินโอ้โหไบโพล่าอีกแล้วเห็นปะมาขอเพลงเย็นๆสักสองสามเพลงได้ไหมขอวันเดอร์เซเว่นก่อนมาวันเดอร์เซเว่นก่อนมาแล้วก็เอาเชิญชูชูเวลเนาะแล้วก็รักไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแล้วก็ของแง่ซ้ายเมื่อกี้รุ่นลายซับเนาะมันกันแล้วก็ของมาร์คคุงนะน่าจะประมาณเที่ยงครึ่งพอดีน่าจะจบรายการพอดีเที่ยงครึ่งประมาณ40นาทีนะครับกำลังดีนะครับมาทายพี่อ้อมมณีรัตน์ด้วยกันละกันนะจ๊ะแอบฟังดีเจอยู่หรอสวัสดีวันฝนโปรยและกันแอบฟังอยู่นะจ๊ะพี่มณีรัตน์ไม่ใช่จะพูดผิดไม่ใช่พี่อ้อมมณีรัตน์พี่มณีรัตน์คนละคนกันนะนั้นอ้อมอีกคนหนึ่งนะฮะเสียหายยังค่ำคืนกันละกันพี่มณีรัตน์นะฮะ

นี่คือแปลงที่ไม่ใช่ว่าเกลียดความสงสารนะครับขอมาตั้งแต่4ทุ่มในฟังตอนเที่ยงคืนครึ่งอ่ะวันนี้คนขอเพลงเยอะมากเลยนะครับนะฮะเกลียดความสงสารนะฮะคุณผู้ฟังแง่ทรายว่าเหลืออีกกี่คิวพี่อีก2คิวแง่ทรายมาไวๆสิแง่ทรายนี่ก็ไบโพล่าอีกคนแล้วนะฮะมาไวๆนะเดี๋ยวจะเปิดให้แล้วอีก2เพลงรอก่อนนะฮะพี่จุ๋มสวัสดีครับดีเจผมเพิ่งตื่นมาฉี่ครับดีเจไม่ขอเพลงแต่จะบอกว่าแมนไม่ขอเพลงครับแต่จะขอบอกว่าแมนยูไม่แพ้นะครับพี่จุ๋มมาช้าเมื่อกี้ไม่มาช่วยพี่ใหม่อ่ะพี่ใหม่โดนลุมเมื่อกี้ใหม่โดนลุมอ่ะไม่ว่าใหม่ฟาดงวงฟาดงาเออพวกผ้าหลังไม่เมื่อกี้ไม่ขอเพลงแต่จะบอกว่าแมนยูไม่แพ้นะครับดีเจไม่แพ้แล้วยังไงฮะไม่แพ้แต่ไม่ชนะงี้หรอเมื่อกี้นี่โดนลิเวอร์พูลลุมนะฮะทุกสายหลังไม้ทางแชทไลน์นะครับในข้อความนะครับโดนพวกผ้านะฮะจนพี่ใหม่แบบเดือดนะฮะหลังไมค์มาอย่างหนักนะฮะ นะนะฮะมาตะกี้พี่ฝนวันดีใจครับอันนี้ก่อนนะพี่สนวันดีใจครับพูดถึงเรื่องราวของเมื่อกี้ถามว่าเหล้าแล้วก็เบียร์เนี่ยถ้าสมมติว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยนะฮะถ้าบ่มยิ่งนานยิ่งดีนะครับแต่ถ้ากลั่นใส่ขวดเก็บไว้นานรสชาติเสียอ๋อนะฮะโอเคเข้าใจละอ๋อที่เขาบอกว่ายิ่งนานนี่คือมันต้องอยู่ในไอ้หม้อกลั่นเนาะอยู่ในไอ้ถังกลั่นของเขาเนาะถ้านั้นอยู่นานรสชาติมันจะยิ่งดีเพราะว่ามันจะมีความแบบลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเอาใส่ขวดปั๊บรสชาติจะเสียเลยเพราะฉะนั้นพี่เสกศิวัฒน์ครับรีบปล่อยเบน 2.5 ออกแล้วนะฮะตอนนี้จะเน่าเลยนะฮะเดี๋ยวกรมการค้าภายในจะลงนะเอาสินค้าหมดอายุมาจำหน่ายนะฮะกรมการค้าภายในอยู่ตรงไหนครับตรวจร้านเสกศิวัฒน์หน่อยสิฮะร้านขายของชำเสกศิวัฒน์นะฮะเอาเบน 2.5 หมดอายุมาขายนะฮะดื้อจ้าสนใจเบน 2.5 หมดอายุไหมจะได้เข้าโรงพยาบาลอีกรอบนึงนะฮะจะได้เข้าโรงพยาบาลรอบนึงนะนะครับพี่เฟิร์นวันนี้ใช่ครับวันก่อนที่มีข่าวเกี่ยวกับกรณีของตำรวจที่รับสมัครในส่วนของแฟนนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่ามีคนมาสมัคร 8,000 กว่าคนนะฮะฮอตไม่ไหวนะฮะยอดสาวสมัครคุณนายหมวดสมภพนะฮะปาเข้าไป 8,300 คนนะฮะสาวเชียงใหม่บินมาถึงบ้านทีเดียวปัดโทตายละหลังจากออกโหนกระแสไปนะฮะปัดโทนะฮะมันจะอบออกโหนกระแสไปนะฮะอะไรจะขนาดนี้นะฮะคนถ้าคนมันจะฮอตอ่ะเนาะมันจะฮอตมันก็ฮอตนะเออนะแล้วตอนนี้เที่ยงคืน20นาทีนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นฝากเพลงมาเดี๋ยวมาต่อกับเพลงดีกว่ามายังค้างเพลงอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะฮะเวลาที่หายไปใช่ไหมครับ10 to 12เดี๋ยวเจอคนดูกันนะอันนี้ใช่ไหมนะฮะหนึ่งเพลงเย็นๆช้าๆนะครับหนึ่งเพลงขอไว้นะฮะพี่ต้นเมืองโอ่งบอกว่าดีเจครับพี่ใหม่หนีไปนอนแล้วมั้งฟังอยู่พี่วันนี้เข้าเวรถึงเช้าครับพี่ใหม่ถึงเช้าพี่ต้นฮะฟังอยู่ตอนนี้อารมณ์เย็นลงละ

0: ชื่อเพลงว่าเวลาที่หายไปนะครับมีคนฝากเพลงให้น้องปริมด้วยนะวันก่อนฝากเพลงน้องมินนะฮะวันนี้น้องปริมเดี๋ยวปริมรอฟังเพลงตัวเองนะจะเปิดให้ฟังท้ายรายการนะครับอย่าเพิ่งหลับก่อนเด้อนะฮะนะพิเศษครับน้องดื้อเขาส่งข้อความกลับมาบอกว่าเมื่อกี้ไอ้นั้นเป็น285ใช่ไหมดื้อว่าพิเศษคะช่วยดื่มเบลน285ของพี่เสกที่หมดอายุหน่อยสิคะจะได้มานอนกับดื้ออุ๊ยจะได้มานอนกับดื้อที่โรงพยาบาลอีกคนนึงค่ะอ๋อจะชวนมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสักคนใช่ไหม
1: วันหนึ่งที่รักทำเราให้เจ็บ
0: ออกัสแบมครับ

เพจจากออกัสนะครับออกัสแบนนะครับจะเป็นว่ารักไม่ใช่ทุกอย่างนะครับตอนนี้เคลียร์คิวเพลงกันนะครับเหลืออีก2สําหรับเพลงเดี๋ยวงานซาจะได้ฟังรุ่นอะไรซับนะฮะ พี่เฟิร์สจองเพลงไว้ก่อนวงบีนเหรอฮะหรอเดี๋ยวหาก่อนเด้อมันทุกเม็ดกกแก่เดี๋ยวหาให้พรุ่งนี้เปิดให้นะครับเนาะนะฮะพี่สนวันนี้เจอครับขออีก1แก้วให้กับ FCBP ทุกคนวันนี้พี่สนว่าที่เชียงใหม่ฝนตกช่ำๆเลยขอให้1แก้วนะฮะมา1แก้วจะ1แก้วมานะฮะค่ำคืนแบบนี้นะฮะคืนก็เงาเหล้าก็หวานนี่ได้ยินเสียงไหมเขย่าเนี่นะฮะยังไม่เก็บแก้วนะฮะแหมอะไรครับเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของพี่ดานายหนุ่มจะหลับหรือเปล่าราตรีสวัสดิ์พี่หนุ่มนะฮะพี่หนุ่มว่าหลับสบายวันนี้จริงไหมฝนตกนะฮะมิ้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับว่าพูดถึงเรื่องราวของเหล้าของเบียร์นะดีเจวินนะฮะเขานับจากการบ่มเพาะค่ะดีเจสมมติบ่มในถัง15ปีแล้วบรรจุขวดคือนับเหล้าขวดนั้น15ปีอ่ะฮะซื้อมาเก็บ10ปีก็ยังนับเวลา15ปีเหมือนเดิมตอนแรกเข้าใจผิดเหมือนกันเหล้าจริงๆสดๆมันกินไม่ได้เลยเพราะแอลกอฮอล์จะสูงหนักมากมันจะผ่านกระบวนการที่ทำให้แอลกอฮอล์ลดลงก่อนมาแล้วแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเอาละงี้อามินเลยงี้ถ้าสมมติว่ามันนานเข้านานเข้านี่แอลกอฮอล์มันจะลดลงหรอแล้วรสชาติก็จะเปลี่ยนใช่ไหมพูดถึงเรื่องเหล้าไงมิ้นบอกว่ามิ้นไปดูงานมาเคยไปเที่ยวมานะฮะที่ไปครั้งก่อนที่ส่งให้ดูไงว่าแก้วเรียงนั่นแหละโรงบ่มเหล้าโดยตรงเลยมิ้นเคยไปดูที่โรงบ่มเขาโดยตรงเลยนะฮะอ๋อเหรอก็คือถ้าสมมติว่ามันบ่มไว้10ปี15ปีใส่ขวดก็นับไปตามนั้นนะฮะแต่นี้ถ้าใส่ขวดแล้วคิดว่ารสชาติอาจจะค่อยเบาลงเนาะเพราะแอลกอฮอล์มันคงจะจางลงฮะเนาะจิตจางไปตามการเวลานะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะพี่สนว่าที่กินนี่กินเน้นโซดานะดีเจแซ่บๆเน้นโซดานะฮะแล้วครับเดี๋ยวดีเจค้างเพลงนะแง่ทรายรอนานแล้วยังไม่เปิดให้สักทีนะฮะแง่ทรายว่าขอเพลงรุ่นละลายซับแล้วกัน1เพลงของ AI เดี๋ยวของมาคงค้าง2เพลงเนาะนะที่คุณผู้ฟังขอไว้คืนนี้นะครับเที่ยงคืน30นาทีวันนี้อยู่ด้วยกันยาวเลยโอ้โหนะฮะปริมอยู่ไหมครับปริมเมื่อกี้มีคนขอเพลงให้ปริมด้วยไม่ต้องขอเพลงเพิ่มมาเด้อมันเลยไปแล้วนะเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะแง่ทรายขอเ

ลุ้นละลายทรัพย์หมดตามไปกี่ล้านกี่แสนนะยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยจับก็ไม่ได้จับนะฮะจับได้แต่อะไรจะแขนนี่แหละฮะจับได้แต่ผมไม่ได้จกเลยทีเดียวนะฮะหนึ่งเพลงนะครับจาก AI นะฮะรุ่นละลายทรัพย์นะฮะแหมละลายทรัพย์ละลายใจนะมินนะมินว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาไทยเนี่ยมินจะเอาไอ้ที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ของต่างประเทศมาให้ลองชิมดูเป็นขวดเล็กๆนะฮะรุ่นนี้ต้องกินต้องมินก็เป็นคนอีกหนึ่งกันที่ชื่นชอบนะจ๊ะนะฮะค่าคอนโดค่าเทอมพูดถึงแอลกอฮอล์นะครับมีกิ๊กเด็กต้องอดพูดถึงแอลกอฮอล์นะครับเมื่อกี้พี่เสกศิวัฒน์บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ประมาณสัก4ทุ่มครึ่งน้องดื้อสามารถมาฟังได้ไหมเอ่ยจะเป็นไบโพล่าอีกแล้วดื้อมาได้ไหมฮะสัก4ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้พี่เสกเขามีเซอร์ไพรส์มาให้ด้วยอะไรนะจะมีเซอร์ไพรส์2เป็น5เบรนหรอฮะเดี๋ยวจะมีแสงโสมมาให้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เสกเขาจะบอกว่าเดี๋ยว4ทุ่มครึ่งจะเข้าสายหน้าไมค์จะบอกอะไรความลับอะไรบางอย่างให้ดื้อต้องมาตรงเวลานะเดี๋ยวพรุ่งจะทักไปหาก่อนเดี๋ยวดื้อเดี๋ยวมาไม่ตรงเวลาเป็นไบโพล่าเหมือนตะทีเมื่อสักครู่นะฮะรอติดตามกันละกันนะฮะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะนะครับวันนี้มิ้นถูกรางวัลด้วยมันเป็นหวยหรือเป็นอะไรมิ้นว่าวันนี้มิ้นถูกรางวัลด้วยที่เป็นการ์ดขูดด้วยแหละได้ตังค์เยอะไหม1,600เหรอจ๊ะโอ้โหได้เงิน1,600ว่ะมาดูเรทมาเร็วๆดูเรทให้ชีวินด้วยแหมจะบอกแล้วไปซื้อเหล้าหมดแล้วนะมิ้นนะไม่กระชุ่มกระชวยรุ่นนี้หมดตัวก็ยอมพร้อมโอนให้คนสวยหมดไปเป็นแสนดื้อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบมาเลยค่ะได้เลยค่ะเห็นไหมมานะพี่เสกครับเขารับปากนะน้องสาวดื้อรับปากนะแชทมันหลังไมค์แล้วว่ารับปากได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบมาเลยจะมาฟังหน้าไมค์หมดเกือบล้านก็ไม่สิ้นสุดให้คุณผู้ฟังตอนนึงมิ้นบอกว่าดีใจค่ะเมื่อกี้ที่ถามว่าเล่าเนี่ยของพี่เสกเนี่ยเพื่อหมดอายุเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาปิดสนิทดีมันก็อยู่ได้นานกลิ่นมันก็ยังได้อยู่มันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาปิดไม่สนิทอันนั้นจะมีปัญหารสชาติสีต่างจะเพี้ยนไปนะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่นานไปสีจะเพี้ยนนิดนึงถ้าปิดไม่สนิทฟองอากาศเข้าหรืออากาศเข้ามันจะเริ่มมีการเปลี่ยนรสชาติก็จะเปลี่ยนเลยถ้าฝาไม่สนิทนะฮะนี่ต้องถามกูรูเนี่ยนะฮะกูรูแบบมินเนี่ย

ตะกี้มีเพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมตะทีอยากฟังเหรอตะทีนั้นเป็นไบโพล่าว่ะฮะไอตอนนี้เข้ามาไม่มากันชอบมาตอนดึกๆโดนสวดไปหนึ่งรอบเมื่อกี้ตะทีนะฮะขอเพลงปิดท้ายมาหนึ่งเพลงฝากมากมาด้วยนะ

0: ันนอกกายพัฒนนอกใจครับ
1: ใครกันวะที่นอกใจนอกกายกันก
0: ่อนใครกันที่เลวก่อนเอ๊ะปริมยังอยู่ไหมปริมคือคนไหนปริมคือคนไหนขอเสียงปริมหน่อยปริมยังอยู่ไหมครับปรุมปริมยังอยู่ไหมนี่ปริมมีคนขอเพลงให้เราด้วยหนึ่งเพลงจะฟังไหมมีเพลงพิเศษให้กับสาวปริมหนึ่งเพลงปริมคือคนไหนมาคุงสภาพหรอใครคือปริมไปยังถ้าไปจะได้ข้ามไปก่อนพวกนี้เป็นไบโพล่ากันอยู่ไม่เกิน1นาทีอ่ะ30วินาทีอยู่ไม่เกิน35วินาทีนะแล้วถ้าลงมาแชทไม่เกิน35วินาทีเรียกว่าพวกไบโพล่านะฮะถ้ามาอยู่จะข้ามเพลงไปเลยนะฮะตอนนี้4ทุ่มกับอีสี่ทุ่มอ่ะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก42นาทีนะครับใครขอนี่ไงสภาพนี่ใช่ไหมปริมโอเคปริมมาฟังเพลงของปริมดีกว่ามีคนขอให้มาเป็นเพลงชิคๆนะปริมนะน้องปริมลองฟังดูนะจ๊ะมีคนขอเพลงให้กับเราด้วยนะฮะตั้งใจฟังอย่างตั้งใจ

0: ว่าไงนะพวกเขาโน้มร้องว่าไงนะเมื่อกี้พวกเขาโน้มปริมเหรออะไรอย่าพี่ป้ออันนี้ป้อแต่งให้กับปริมนะฮะพวกเขาโน้มปริมคืออะไรความรู้เรื่องนะฮะวันก่อนเนี่ย SRJ เขาไม่ใช่แต่งเพลงให้ปริมอยู่นะเขาแต่งเพลงให้มินด้วยนะจะบอกให้ฟังเขาได้แต่งเพลงให้มินด้วยนะ
1: น้องมินเคยนั่งมองดาว
0: น้องมินเสียใจอันนี้ได้นะ
1: เคยเชื่อคำสัญญานั้น
0: ได้เปิดเพลงให้พี่เกมเลสซิงเต้นสักเพลงดีกว่า
1: ว่าจะปล่อยทิ้งกันไปใ
0: ช่เนี่ยไปแต่งเพลงนี้มาคิดดูสินะน้องมิ้นเสียใจ

ความสัมพันธ์ที่รอวันเลิกรานะครับนี่คือจุดอิ่มตัวที่น่ากลัวที่สุดครับกันจากวงเฟรมที่ฝากไว้เมื่อกี้ด้วยกันละกันนะฮะนะฮะตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วนะครับเรามาถึงช่วงท้ายรายการกันนะฮะพี่อ่อนน้อยตัวร้ายเพิ่งมานะเนี่ยนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วครับสามชั่วโมงแล้วจ้านะครับพี่อ่อนน้อยตัวร้ายนี่ผมเพิ่งมาเหนื่อยงานนะครับเลยหลับไวก็เลยไม่ลงมาทักทายใช่ไหมเนี่ยป้อส่งเพลงอะไรอีกเนี่ยฮะขอบคุณมินด้วยกันนะครับฝากโดเนทให้ดีเจวินมาด้วยนะครับฝากโดเนทมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับพี่เกมเรสซิ่งตอนนี้อยู่ที่ลำปางแล้วนะฮะโอ้ไวเหมือนกันเนาะเดินทางไกลนะฮะตั้งแต่กรุงเทพมหานครเจอฝนไหมครับพี่เกมไม่น่าเจอมั้งเนาะตอนนี้เชียงใหม่ก็เงียบกริบแล้วทักทายยายทองด้วยกันนะฮะยายทองจากบ้านคำอุดมแอบฟังอยู่นึกว่าหลับไปแล้วยังไม่หลับนะยายทองนะแล้วก็เดี๋ยวเขาปิดท้ายด้วยเพลงช้าหนึ่งเพลงพี่มณีรัตน์บอกว่าดีเจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแอลกอฮอล์พี่กินกาแฟผสมโซดาค่ะจะได้สู้ซ่าเพื่อสุขภาพอ๋อก็ดีนะก็ดีเหมือนกันถือว่าอะแดปเนาะอะแดปปรับปรุงนะฮะให้น้องมิ้นสดใสแล้วฮะท่อนหนึ่งเอาไปนะน้องมิ้นรู้สึกว่าจะไปหลายเพลงเหมือนกันนะมิ้นนะดูอยู่ในหลายเพลงเลยมิ้นนะAI มันฟังไม่ค่อยออกเนาะ

น้องมิ้นสดใสให้น้องมิ้นมีความสุขกันละกันจะได้แฮปปี้มีความสุขน้องมิ้นนะคืนนี้น้องมิ้นจะโต้รุ่งนะฮะอ้าวสหกัจจาบิ๊กเจไบโพล่าเดี๋ยวเพลงช้าเดี๋ยวเพลงไวเนี่ยคุณฟังไม่ต้องขอเพลงมันนะมันยัดช่วงท้ายรายการที่จะเปิดคนละท่อนละท่อนเนี่ยเห็นไหมนะเอามาโต้รุ่งสักเพลงดีกว่าเมื่อกี้แชทส่งมาอยากฟังนะฮะสำหรับพี่พ

าแล้วครับนี่คือเพลงที่พี่ชวดโตรุ่งนะฮะคนขอว่าดีเจครับเพิ่งเลิกงานพอดีครับพี่โอ๊ตว่าเพิ่งเลิกงานพอดีก็เลยบอกเพิ่งมาฟังตอนนี้นะฮะคือเขากำลังช่วงท้ายรายการนะจ๊ะจะปิดได้เพลงช้าเนาะกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของตีหนึ่งกันแล้วนะตอนนี้จริงๆวันนี้เพิ่งวันจันทร์อยู่นะ

0: โอ้โห
1: นี่ก็ต้นเบรกแล้วเนี่ย
0: นี่เป็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะเพราะทีเดียวนะสำหรับเพลงนี้ไม่ใช่เสียงโจอี้นะเป็นเสียงนักร้องที่เขาร้องในผับนะฮะหม้อหุงข้าวฟังฮะเอาเที่ยงคืนละที่หนึ่งแล้วว่ะตอนเนี้ยโอ้โหอยู่กันมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยเปิดเพลงเพลินทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายอะไรกันแล้วนะเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงช้าๆแล้วก็ฟังเพลงสบายๆยุค90 2000กันต่อเนาะหลังจากที่1ไปขอบคุณTrue Detect ด้วยละกันนะฮะเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยนะฮะร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวเข้าต้ม1บาทด้วยนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะในแชท YouTube ถ้ายังไม่หลับก็จะเปิดไลฟ์ทิ้งไว้อีกสักพักนึงนะครับถ้าใครยังไม่หลับก็เมาบอยกันต่อได้นะครับเนาะปิดท้ายด้วยเพลงของตาฟานไบโพล่าที่มาตอนติดต้นมาตอนเที่ยงคืนนี่ตาฟานที่จะถามหน่อย4ทุ่มนี่ไปอยู่ไหนนะทำไมต้องมาตอนตีหนึ่งทำไมต้องมาตอนเที่ยงคืนฮะไบโพล่าเหรอฮะดีดเหรอฮะคือมันไม่หลับไม่นอนกันนะตีหนึ่งตีก็แล้วตีสองก็แล้วไม่หลับไอตอนที่เราเริ่มเข้ารายการไม่มานะลำใหญ่นะฮะแล้วขอเพลงช้ามากนะไบโพล่าชนง่วงมากเลยเห็นที่ขอมานะครับจากตาฟานเขาจะหลับกันก่อนหรือเปล่า
2: หากฉันจะรัก
0: มันซึ้งมากเลยนะ
2: ใครสักคน
0: เป็นเวอร์ชันร้องสดของ ETC นะครับไม่ขอให้เป็นเหมือนใครปิดท้ายกันละกันในค่ำคืนนี้นะฮะพาสำลีไปเดินเล่นอยู่พาหมาไปเดินเล่นอยู่เหรอฮะโธ่ผีไม่หลอกกับฮะท่าสี่ห้าทุ่มนะฮะลำใหญ่มาโอเคปิดท้ายในค่ำคืนนี้กันละกันนะครับใครยังไม่หลับก็แชทไปต่อได้กันละกันคืนนี้เดี๋ยวจะเป็นขอตัวก่อนอยู่ด้วยกันมา3ชั่วโมงกันแล้วโอเคนะฮะลำลาไปก่อนฝันดี

0: ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio
1: คิดว่าคิดว่าไอ้ว่าสเตอร์โคโดะเด็กนักจะ

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862

0: ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862